0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นตอนนี้นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของคุณครูเนี่ยได้มีการระดมความคิดแล้วก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะได้ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้เป็นผู้ตอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่กลุ่มแรกเชิญกลุ่มแรกเป็นผู้อ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับเชิญครับ
1: ข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงมักจะใช้อยู่ในบทสนทนาการเขียนหรือสื่อต่างๆเพื่อสื่อถึงความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของผู้พูดหรือผู้เขียนในเรื่องที่สนใจ
0: อ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับซึ่งได้ตอบมาแล้วว่ากระบวนการของการวิเคราะห์สารแล้วก็จำแนกนั้นเนี่ยจะต้องอ่านอย่างละเอียดก่อนใช่ไหมพอเราอ่านอย่างละเอียดเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่การเอาสารนั้นไปจำแนกว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อความใดนั้นเป็นข้อคิดเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางกว่าเราจะแยกได้เราต้องทำอะไรก่อนขั้นตอนแรกเลยทำอะไรอ่านเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จก็มาแยกออกจากกันว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อกลุ่มที่2เลยครับกลุ่มที่2เป็นเรื่องของบทความเกี่ยวกับประสาทพิมายใช่ไหมครับเชิญกลุ่ม2เป็นผู้ตอบครับอย่าลืมอ่านโจทย์ด้วยนะครับ
2: จงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ครับปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในบรรดาปราสาทหินที่ขอมได้สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศสำหรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งนั้นเกือบจะกล่าวว่าไม่มีที่ใดงดงามเท่าปราสาทหินพิมายฝีมือแกะสลักภาพและลวดลายที่ทำได้โดยอย่างประณีตเกียงเกาที่สุดแม้นครธมและนครวัดซึ่งทั่วโลกตะลึงในความวิจิตรพิสดารก็ยังไม่งดงามเท่าไปกว่าที่พิมายนี้เลยครับข้อเท็จจริงนะครับปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในบรรดาปราสาทหินที่ขอมได้สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศสำหรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งครับข้อคิดเห็นนะครับเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดงดงามเท่าปราสาทหินพิมายฝีมือแกะสลักภาพและลวดลายที่ทำได้อย่างประณีตเกียงเกาที่สุดแม้นครธมและนครวัดซึ่งทั่วโลกตะลึงในความวิจิตรพิสดารก็ยังไม่งดงามไปกว่าที่พี่มายนี้เลยครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ครับพูดถึงเรื่องปราสาทหินพี่มายแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมจากนักเรียนกลุ่ม2จริงๆต้องอ่านว่าเกลี้ยงเกลานะครับส่วนที่เป็นความจริงคือปราสาทพี่มายเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ตอบได้ถูกต้องนะครับส่วนข้อคิดเห็นคือในบรรดาปราสาทหินทั้งหมดเนี่ยไม่มีปราสาทใดที่งามกว่าปราสาทพี่มายอันนี้เป็นแค่เพียงข้อคิดเห็นอ่ะเชิญข้อที่3ต่อได้เลยครับข้อที่3โจทย์เป็นอย่างไรครับ
3: ข้อ3นะคะจงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ค่ะหนูได้หาดหัวหินนะคะข้อเท็จจริงค่ะหาดหัวหินมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรชายหาด

0: หัวหินอยู่ในอำเภอเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อนมีประวัติความมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ชายหาดหัวหินเริ่มตั้งแต่อุโมงค์หัวหินไปจนถึงเขาตะเกียบระยะทางประมาณ13กิโลเมตรและข้อคิดเห็นนะคะหาดหัวหินมีขออภัยค่ะเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชายหาดที่ยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดขาวสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทยค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยครับบอกเลยว่าในบรรดาโจทย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะข้อที่3เนี่ยค่อนข้างยาวที่สุดแล้วก็กลุ่มนี้สามารถแยกออกมาได้อย่างดีนะครับเขาบอกว่าความจริงก็คือหัวหินเนี่ยเป็นอะไรครับเมืองหนึ่งที่เจ้านายของราชวงศ์จักรีเนี่ยได้มีขอโทษครับมีเจ้านายของเราเนี่ยได้ไปพักผ่อนซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีมานานตั้งแต่เมื่อครั้งรัชกาลที่7เป็นต้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับหาดหัวหินเนี่ยเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันเนี้ยเป็นข้อคิดเห็นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกลุ่มที่4ต่อได้เลยครับ
2: ข้อที่4จงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงคือสารที่พูดถึงเมื่อเดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยระยะทางจากเชิญดอยถึงวัดประมาณ11กิโลเมตรค่ะที่คิดว่าเป็นข้อเท็จจริงคือเพราะเราสามารถหาความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะข้อคิดเห็นคือถ้าไม่ไปกราบไหว้พระบรมธาตุก็เสมือนว่ายังไม่ถึงเชียงใหม่ที่คิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคือเพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือความคิดส่วนขออภัยค่ะเพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือความคิดส่วนบุคคลค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็สามารถพูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของการขึ้นไปสักการะอะไรครับพระบรมธาตุใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเป็นความเห็นคือถ้าไม่ได้ขึ้นไปไหว้เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่แต่ในความเป็นจริงเราถึงหรือยังครับเราถึงแล้วเพราะบทความนี้ถ้าเราอ่านเนี่ยเราก็ตีความได้ว่าเขาถึงแล้วแต่ว่าเขาบอกเฉยๆว่าต้องขึ้นไปไหว้ให้ได้นะครับกลุ่มสุดท้ายครับให้นักเรียนอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5เป็นคนตอบครับ
3: ข้อ5ให้นักเรียนอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากการที่เรามีวิจารณญาณทำให้เราสามารถจำแนกสารที่มีประโยชน์ออกจากสารที่ไม่มีประโยชน์ได้และจะทำให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับ
1: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ครับก็ถือว่านักเรียนกลุ่มที่5นั้นสรุปจบได้อย่างดียิ่งนะครับทีนี้ครบทั้ง5กลุ่มแล้วขออนุญาตกลุ่มที่6ต่อท้ายอีกสัก1กลุ่มครับนักเรียนครับจากกิจกรรมที่เพื่อนได้ทำมาวันนี้ครับช่วยบอกถึงจุดเด่นแล้วก็สรุปภาพรวมในวันนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีแนวการตอบอย่างไรบ้างลองตอบโดยภาพรวมเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี
4: ้ในที่เพื่อนพูดมานะคะก็ได้พูดข้อความกระบวนในส่วนที่พูดนะคะก็ได้พูดถูกต้องค่ะแล้วก็ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์สารในการจำแนกข้อความเท็จจริงหรือว่าข้อความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6นะครับถือว่านักเรียนได้สรุปแล้วก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะว่าเรียนได้ปฏิบัติตามทักษะก่อนที่เราจะแยกสารนั่นคือเริ่มจากการอ่านแล้วก็มาจับใจความแล้วก็มาวิเคราะห์จากการวิเคราะห์แล้วก็แยกสารออกมาซึ่งถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามลำดับนะวันนี้คุณครูเจมมีความชื่นใจเหลือเกินครับตอนนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างกระบวนการของโรงเรียนปลายทางได้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างยังไงก็ให้โรงเรียนปลายทางนั้นได้มีการกำกับดูแลแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดูว่าเราได้มีการตอบแล้วก็แนวคำตอบนั้นมีความใกล้เคียงเกี่ยวกับคำตอบเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับวันนี้ครับเนื้อหาของเราเนี่ยมาถึงขั้นสรุปแล้วการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนอย่างไรบ้างครับ

0: เราได้พัฒนาอะไรบ้าง1คือพัฒนาทักษะการอ่านจากในครั้งแรกที่เราอาจจะไม่ค่อยมีความสนใจในการอ่านแต่พอเวลาถึงที่เราจะต้องอ่านนั้นเราได้มีการพัฒนาศักยภาพในการอะไรครับอ่านเพิ่มขึ้นแต่คุณครูเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้พัฒนาด้วยคือการใช้วิอะไรเนาะวิจารณญาณในการพิจารณาว่าสารใดนั้นเป็นข้อเท็จจริงและสารใดเป็นข้อคิดเห็นซึ่งถ้าเราสามารถพิจารณาได้เราก็จะมีความเชี่ยวชาญในการอ่านมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วคือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับต้องมีคำใดคำหนึ่งนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอัญมณีเดี๋ยวบอกนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าตั้งแต่ในชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงท้ายคำศัพท์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีซึ่งเชื่อว่ามีคนเคยได้ยินและไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับวันนี้มีคำใดคำหนึ่งในนี้แหละที่เขียนถูกต้องและก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีครับนักเรียนคิดว่ารัตชาติหรือรัตนชาติคำใดหนอที่เขียนถูกต้องใครคิดว่ารัตชาติฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับทั้งต้นทางและปลายทางมีนะครับมีอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณครูให้ต้นทางยกใหม่1 2 3รัตชาติ1เสียงนะครับรัตนชาติครับโดยส่วนใหญ่เชื่อว่ารัตนชาติเอามือลงนะครับปลายทางเชื่อว่าคำใดถูกต้องบ้างและคำที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับรัตนชาติครับปรบมือให้กับตัวเองครับเพื่อนที่ตอบผิดไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของคำภาษาไทยเขาบอกว่ารัตนชาติเป็นคำนามรัตนะพวกรัตนะคือแก้วที่มีค่าเช่นเพชรทับทิมมรกตหินหรือแร่ที่มีค่าเมื่อเจียรนัยแล้วจะต้องมีลักษณะสวยงามคงทนหายากราคาแพงและนำมาใช้เป็นเครื่องประดับได้จากภาพนี้เป็นการเจเนเรตภาพขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับแร่ธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะมาเป็นอัญมณีได้ก็จะต้องไปหาตามที่ต่างๆเช่นแร่บางชนิดอาจจะอยู่ตามหินซึ่งมีกระบวนการทางธรรมชาติที่อะไรครับมากกว่าพันปีหมื่นปีบางแร่เป็นล้านปีกว่าจะเกิดเป็นผลึกใสแบบนี้เป็นต้นถือเป็นของมีค่าไหมเป็นของมีค่าวันนี้ก็นำเสนอคำว่ารัตนชาตินั่นเองนะครับครั้งต่อไปครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเราจะเรียนกันเรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1 นั่นเองครับสำหรับในวันนี้เรื่องของการฝึกทักษะการจำแนกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ประโยชน์กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในการนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีวิจารณญาณในการอ่านและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบที่เพื่อนกลุ่ม5ได้บอกนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanavari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่มั้ยครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอันจริงด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋าโ
1: อ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกช

0: ญชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะเข้าสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า

C เป็นผลหารของ A ด้วย B นั่นคือ A หารด้วย B จะมีค่าเท่ากับ C เราจะเรียก A ว่าตัวตั้งเรียก B ว่าตัวหารและเรียก C ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้า A หารด้วย B เท่ากับ C แล้ว A จะเท่ากับ B คูณ C นักเรียนจำได้ไหมคะ A คือตัวตั้ง B คือตัวหาร C คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า A เท่ากับ B คูณ C แล้ว A หารด้วย B จะเท่ากับ C เมื่อ A B C เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ B ไม่เท่ากับ0ซึ่ง B ของเราก็คือตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาผลหาร A หารด้วย B คือการหาจำนวนเต็ม C ที่ C คูณกับ B แล้วได้ผลคูณเป็น A ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม C ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ5ถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบรรจงลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ27จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของลบ81หารด้วยลบ3นักเรียนจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะ

0: คะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มเต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
1: หาค่าสมบูรณ
0: ์หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
2: 357
0: 357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
1: 357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ17เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 17
0: 17เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
2: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณผลหารลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะของตัวตั้งคือ342แล้วค่าสมบูรณ์ของ342เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ342มีค่าเท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ19เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: ม
0: ลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งและตัวหาร
0: เก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็ม

0: เอ็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: -2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าลบ2ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264หารด้วยลบ11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ24
0: เก่งมากค่ะลบ24นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วยลบ17จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกแปดการหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้าหนึ่งอย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: เก่งมากค่ะมาต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ3
0: ลบ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของ
2: ต
0: ัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะ

0: ทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆนี้นะคะสัปดาห์ก่อนๆนี้เนี่ยเราเรียนทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเชิงนามธรรมไปแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ได้ลองทำกิจกรรม2กิจกรรมผ่านไปแล้วนะวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่3นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม2ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหากับสถานการณ์นะคะข้อที่3มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนอันนี้เป็นคำถามชวนคิดจาก

0: กิจกรรมแรกจำได้ไหมจำได้ไหมคะที่เรามีแผนที่ให้ดูวิเคราะห์แผนที่สถานการณ์ในใบกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนจำได้ไหมคะเราได้นําแนวคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเนาะนะคะทีนี้คำถามคือจากกิจกรรมบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนมีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาอย่างไร
1: บอกสถานที่สำคัญคร
0: ับ นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวมาดูเห็นกลุ่ม6
2: บอกเส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนค่ะ
0: บอกเส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนใช่ไหมคะคำตอบที่เพื่อนทั้งสองกลุ่มตอบเนี่ยนักเรียนนะคะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถามว่าถูกไหมก็มีส่วนถูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบนะคะนั่นก็คืออะไรคะเราใช้แนวคิดเชิงนามธรรมมาช่วยในการลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นจำได้ไหมคะเพราะว่าในแผนที่นั้นมีอะไรสถานที่เยอะไหม เยอะมีทั้งโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีวัดมีโรงพยาบาลมีสถานที่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าในสถานการณ์เขาให้เราไปไหนเดินทางจากบ้านแล้วต้องไปแวะหาแม่ที่ไหน
3: ตลาด
0: จากนั้นถึงทำไมคะเดินทางไปโรงเรียนได้นะแล้วก็ทำไมคะต้องคำนวณเส้นทางระยะห่างใช่ไหมว่าเราใช้เวลาเดินใช้เขาเรียกว่าอะไรอะระยะทางในการเดินทางเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนั้นเนาะทีนี้นะคะก็เป็นการลดข้อมูลที่จะไม่จำเป็นนะคะจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายนะจำไว้เลยว่าการใช้แนวคิดนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องทำไมสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นทำไมคะเข้าใจได้ง่ายนะคะต่อมาอันนี้กิจกรรมอะไรจากกิจกรรมอะไรคะไร่ข้าวโพดจำลองนะคะเขาบอกว่าจากกิจกรรมไร่ข้าวโพดจำลองมีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อนบอกว่ามีการคำนวณระยะห่างใช่ไหมอะไรอีกคะลูกอะไรคะตอบได้เลยตอบได้เลยเรามีอะไรคะแปลงผักใช่ไหมและมีขนาดต่างๆใช่ไหมคะมีทั้งอะไรขนาดของแปลงผักระยะห่างระหว่างหลุมใช่ไหมระยะห่างระหว่างแปลงใช่ไหมคะในกิจกรรมเราทำอะไรบ้างกลุ่ม6กลุ่ม6ตอบกลุ่ม6
2: คำนวณพื้นที่ที่ใช้ปลูกไร่ใช้ปลูกข้าวโพดค่ะ
0: เราได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไหม
2: วิเคราะห์ค่ะ
0: วิเคราะห์แล้วเราเอาแต่ข้อมูลที่ทำไมคะ
2: ที่จำเป็นมา
0: ที่จำเป็นนะปรบมือเพื่อนหน่อยนะเมื่อกี้ตอบ2ครั้งแล้วนะทีนี้มาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมก็คือนำข้อมูลที่จำเป็นนะคะที่มีความสัมพันธ์กันมาคำนวณหาพื้นที่ใช่ไหมคะตอนแรกเราคำนวณแค่กี่แปลงข้อแรกเลยในตารางที่เราคำนวณกี่แปลงคะ1แปลงใช่ไหมคะแล้วก็ไล่มาตลอดเลยถูกต้องไหมนะคะจนถึงกี่แปลงคะสุดท้ายกี่แปลงคะตอบดังๆ10แปลงนะคะทีนี้ก็เลยก็ต้องมาหาสูตรในการคำนวณใช่ไหมในกรณีที่ทำไมมันอาจจะมากกว่า10แปลงใช่ไหมคะเราก็ได้คำตอบหลากหลายเลยวันนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการนำอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะทีนี้เรามาดูนะกิจกรรมในวันนี้เราฝึกไปแล้ว2กิจกรรมนะกิจกรรมวันนี้เราจะต้องออกแบบเองนะเราต้องช่วยกันด้วยนะคะภายในกลุ่มนะทีนี้เรามาดูกิจกรรมกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่3เรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีใบกิจกรรมอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะกลุ่มของเรามีคน5คนนะคะ5คนให้คิดด้วยกันนะแต่ว่าฟังให้ดีนะคะเราจะต้องศึกษาสถานการณ์นะคะเราจะต้องศึกษาสถานการณ์ของเราก่อนจากนั้นมีประเด็นอะไรเราถึงทำไมคะอภิปรายร่วมกับเพื่อน โอเคไหมคะลูกนะเพราะตอนนี้ครูแจกใบกิจกรรมให้ครบทุกคนใช่ไหมคะไหนใครไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างมีไหมต้นทางใครไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างได้ครบทุกคนนะคะปลายทางก็ต้องได้ครบทุกคนนะต้องมีอะไรคะใบกิจกรรมเอาไว้ศึกษาสถานการณ์ทุกคนนะคะจากนั้นนะคะพอนักเรียนศึกษาสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องนำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ถูกต้องไหมคะตอบดังๆหน่อยมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคืออะไรจำได้ไหมที่ครูเคยให้จดลงไปในสมุดมีไหมคะจำได้ป่ะสมุดขึ้นมาเลยชั่วโมงที่1กับที่2เนี่ยครูมีใบความรู้ให้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยมีไหมคะสมุดมีไหมเอาเตรียมขึ้นมาเตรียมขึ้นมาเดี๋ยวครูยังไม่ถามเดี๋ยวครูเก็บไว้ถามตอนท้ายชั่วโมงก็ได้นะคะแต่นักเรียนจะต้องนำหลักนั้นมาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะโอเคไหมคะฟังครูก่อนนะฟังครูก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะศึกษาสถานการณ์นะคะในใบกิจกรรมที่3นะคะเรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะดูให้ดีนะคะครูไม่อ่านให้ฟังนะรอบนี้นักเรียนจะต้องทำไมคะอ่านเองศึกษาเองแล้วก็วิเคราะห์เองนะคะอย่าลืมหลักของมันคืออะไร1วิเคราะห์สถานการณ์2อะไรคะดูด้วยว่าข้อมูลไหนที่ทำไมจำเป็นหรือไม่จำเป็นถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสามารถขีดลงไปใช้นิสสอหรือปากกาขีดลงไปได้เลยนะในสถานการณ์นะคะนักเรียนเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ใบกิจกรรมค่ะให้รีโนเวทห้องเรียนค่ะให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับสมาชิกในห้องเรียนค่ะ
1: มีข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็น
0: พื้นที่ในห้องเรียนค่ะ
1: อะไรอีก
0: สมาชิก
1: คืออะไร
0: นักเรียนค่ะ
1: จำนวนไหมหรือว่ายังไงคะเราจะต้องรู้ไหมคะจำนวนรู้อะไรอีกลูกอ่ะ
0: โต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆค่ะ
1: ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องให้นักเรียนเนี่ยจัดห้องเรียนนะเขาเรียกว่าออกแบบนั่นแหละนะออกแบบห้องเรียนของเราเนี่ยนะคะให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามจำนวนสมาชิกในห้องเรียนนะในห้องของนักเรียนเนี่ยห้องนี้ครูตั้งไว้ละกันว่าเป็นกี่คนดี30คนง่ายๆดีไหมคะเนาะเราจะได้รู้บริบทของห้องเรานะ30คนนะไปทางก็สามารถปรับได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยนะคะเขาบอกว่าโดยคำนวณพื้นที่ภายในห้องนักเรียนพร้อมการจัดวางตำแหน่งนะคะมีโต๊ะครูถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องมีไหมจำเป็นไหมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกมาในสถานการณ์ถูกต้องไหมมีโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอะไรอีกคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆคำว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆห้องเรียนต้องมีอะไรบ้างเก่งมากกระดานดำอะไรอีก
2: โต
1: ๊ะเรียนไปแล้วโต๊ะครูไปแล้วอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆทีวีต้องมีไหมบนห้องเรียนเรามีไหม
2: ม
1: ีกระดานดำ
3: ชั้นวางหน
1: ังสือแล้วแต่บริบทของกลุ่มเรานะว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรอีกที่จำเป็นโซนเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องมีไหมต้องมีนักเรียนออกแบบได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อห้องเรียนของนักเรียนเองนะคะนักเรียนสามารถกำหนดขนาดของห้องเรียนนะคะได้เลยพร้อมหรือยังคะในการทำกิจกรรม
3: พร้อมแล้ว
1: นะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางต้นทางเนี่ยนำเสนอนะเพื่อเป็นอะไรคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวครูตอนนี้ครูคัดเลือกไว้2กลุ่มก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่6นะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ข้อที่1 นะครับถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้างตอบคือทราบจำนวนนักเรียนทราบจำนวนครูทราบขนาดโต๊ะของนักเรียนและขนาดโต๊ะของครูทราบขนาดพื้นที่ในห้องเรียนและอุปกรณ์ที่จำเป็นครับข้อที่2นะครับจากข้อมูลที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนออกแบบผังเรียนให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ต่อห้องเรียนของนักเรียนนะครับก็จะออกแบบเป็นมีนักเรียน30คนมีโต๊ะครู2โต๊ะมีโต๊ะส่งผลงานแล้วก็โต๊ะอุปกรณ์ครับข้อที่3นะครับอธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทใหม่ข้อที่1นะครับแยกฝั่งนักเรียนชายและหญิงอยู่คนละฝั่งครับข้อที่2ครับนักเรียนที่ตัวเล็กและมีปัญหาทางด้านสายตาให้นั่งแถวที่1กับแถวที่2ครับและนักเรียนที่ตัวสูงนั่งแถวที่4กับแถวที่5ครับโดยที่โต๊ะส่งผลงานและโต๊ะครูจะอยู่ข้างหลังครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่มที่2นะคะต่อไปผลงานของกลุ่มค่ะ
2: ข้อที่1ถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้าง1พื้นที่ภายในห้อง2จำนวนคนที่มีอยู่ในห้อง3ตำแหน่งในการวางโต๊ะครูและนักเรียน4ตำแหน่งในการวางอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ต่างๆข้อที่2ข้อมูลที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนออกแบบแผนผังให้นักเรียนออกแบบผังในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่สุดต่อห้องของนักเรียนข้อที่3อธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่1กลุ่มที่1และ2เป็นกลุ่มสำหรับคนที่ตัวเล็กและมีปัญหาทางด้านสายตา2กลุ่มที่3สำหรับคนที่มีขนาดตัวปานกลาง3กลุ่มที่4และ5สำหรับคนที่ตัวสูง5คนที่ถนัดข้างซ้ายให้นั่งด้วยกันเพื่อไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนคนอื่นๆที่ถนัดข้างขวาค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเผื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยเป็นไอเดียนะเมื่อกี้นี้เราได้เห็นผลงานของทั้ง2กลุ่มไปแล้วทีนี้เรามาดูนะคะไอเดียเพิ่มเติมบ้างนะคะถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้างเมื่อกี้นี้ต้นทางบอกไปแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างคะมีขนาดห้องเรียนถูกต้องไหมจำนวนสมาชิกในห้องของนักเรียนต้นทางมีทั้งหมดกี่คนกี่คนคะ30คนนะเราเอาเขาเรียกว่าอะไรจำนวนจริงๆเลยถูกต้องไหมคะจำนวนสมาชิกจริงๆในห้องเรียนเลยขนาดโต๊ะเรียนขนาดโต๊ะครูนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องเรียนเช่นสื่อการเรียนชั้นวางรองเท้าอุปกรณ์ทำความสะอาดถังขยะโต๊ะส่งการบ้านปลายทางเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะนี่พอออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นการออกแบบผังห้องเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างอาจจะไม่ได้เป็นจำนวน30คนนะคะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูจะเห็นได้ว่าทำไมคะมีกระดานดำอยู่ด้านหน้ามีทีวีโต๊ะครูถูกต้องไหมคะมีโต๊ะส่งงานไหมด้านหลังมีแล้วก็มีชั้นวางรองเท้ามีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะมีทางเดินด้วยเห็นไหมมีทางเดิน2ทางเลยตัดระหว่างครึ่งห้องกับทางเดินตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะ ข้อที่3เขาบอกว่าอธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทนะคะคืออะไรคะเงื่อนไขคืออะไรเมื่อกี้นี้เราได้ยินแล้ว2กลุ่มนี้เขาก็มีเงื่อนไขบางข้อแตกต่างกันไปนะนะคะแต่ของครูจะเป็นอะไรคะ1นักเรียนตัวเล็กกับสายตาสั้นหรือมีปัญหาทางสายตาเนี่ยนะคะให้นั่งแถวหน้านะนักเรียนสามารถกำหนดได้ว่าแถวหน้านักเรียนจะทำเป็นกี่แถว1แถวก็ได้2แถวก็ได้นะคะต่อมาคืออะไรคะนักเรียนตัวสูงนั่งแถวหลังนะคะจะได้ไม่ต้องบังเพื่อนถูกต้องมั้ยเมื่อกี้นี้บางกลุ่มบอกว่าครูครับถ้าตัวสูงแล้วสายตาสั้นล่ะจะทำยังไงอาจจะทำไมขยับขึ้นมาแถวกลางถูกต้องไหมคะแล้วนั่งตรงริมๆหน่อยใช่ไหมริมของแถวหน่อยเพื่อทำไมจะได้ไม่ต้องให้บังเพื่อนต่อมานะคะนักเรียนถนัดเขียนซ้ายนั่งแถวเดียวกันนะคะอันนี้กลุ่ม6เขาก็ได้ทำไมคะเขียนอธิบายลงไปแล้วนะในแถวเดียวกันต้องมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายแต่กลุ่ม2บอกว่าอะไรเมื่อกี้นี้ให้แยกฝั่งเลยถูกต้องไหมคะเป็นชายและหญิงไปเลยนะคะแยกกันแบบชัดเจนโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้นำแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะมาปรับใช้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะปรับใช้ไหมปรับใช้นะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกข้อมูลหรือสาระสำคัญของปัญหานั้นออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งสามารถทำได้ดังนี้เอาสรุปพร้อมกันดังๆนะนะคะหนึ่งคือนะคะวิเคราะห์ปัญหานะคะ2คือดังๆตอบดัง
3: ๆการแก้ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อย
0: ในสถานการณ์วันนี้วิเคราะห์ไปแล้วคัดแยกข้อมูลไหมเมื่อกี้นี้คัดแยกไหมคะคัดแยกนะคะต่อมาคือสุดท้ายโอเคเก่งมากสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนได้นำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมทั้งหมด3ข้อนะคะมาปรับใช้นะคะจากการที่ครูเนี่ยเดินดูแต่ละกลุ่มนะคะบางทีก็มีข้อสงสัยบ้างก็ได้สอบถามแล้วก็ตอบเพิ่มเติมไปให้แล้วเนาะนะคะโอเคนะคะวันนี้ชื่นชมเลยนะคะทีนี้เรามาดูสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะเรื่องที่1และ2นะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับปลายทางนะคะปลายทางต้องเตรียม1คือใบความรู้ที่2เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องหุงหาและข้าวสุกนะคะใบกิจกรรมที่5เรื่องเลี้ยงปลากัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไมคะทำกิจกรรมดังนี้ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทุกหมู่ทำความเคารพ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the swish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1 นะครับก็คือเรื่องพระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ย
2: ชาดก
1: นะครับก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ครับบอกเล่าเรื่องราวย่อๆของชาดกที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามข้อคิดที่ได้เรียนรู้และสุดท้ายนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนคือวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกที่ศึกษาโดยเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามแนวทางที่ตนเองกำหนดนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนครับก่อนเรียนนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเคยได้ยินหรือเคยได้เรียนชาดกมาแล้วบ้างนักเรียนรู้ไหมครับว่าชาดกหมายถึงอะไรยังจำได้ไหมเอ่ยตัวแทนครับ
3: คำสอนของพระพุทธเจ้าครับ
1: เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีส่วนเกี่ยวข้องมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับอีกสักหนึ่งคนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นการสอนลักษณะไหนนำเรื่องอะไรมาสอนครูใบให้แล้วลุกเลยครับ
4: เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับ
1: เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเอานั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับเราได้ฟังนะครับความหมายจากเพื่อนทั้งสองคนได้พูดมาแล้วนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนกันเลยนะครับชาดกนะครับชาดกเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่าชาตกะแปลว่าผู้เกิดแล้วนะครับจะใช้เป็นคำเรียกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาในอดีตชาตินะครับซึ่งเสวยพระชาติในสภาพต่างๆทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยของพระพุทธเจ้าในการเสวยพระชาตินะครับในชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นในวันนี้นะครับครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นนะถ้าจะมาฟังครูเล่าเรื่องราวเองนี่จะเบื่อไหมเบื่อแน่นอนดังนั้นครับครูมีเกมสนุกมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เล่นนะครับเกมในวันนี้ชื่อว่าเกมอะไรครับ
2: เร
1: ีย
2: งลำด
1: ับ
2: เร
1: ื่
2: องราว
1: เรามาดูครับขั้นตอนคืออะไรนะครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆและ 4-5 คนตอนนี้เรียบร้อยหรือยังครับ
5: เร
1: ีย
5: บร
1: ้อยนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับซองสองซองสองซองนี่อยู่ที่กลุ่มหรือยังนะครับตามจำนวนชาดกนะครับแต่ละซองนะครับจะมีบัตรข้อความ5บัตรคำนะครับและนะครับนักเรียนก็จะเล่นเกมเรียนลำดับเรื่องราวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วซองแรกจะเป็นซองของ อัมพะชาดกซองที่สองจะเป็นซองติดติระชาดกนะครับเมื่อได้ซองแล้วเปิดซองครับนำบัตรคำมาเรียงได้เลยครับลูก

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเล่นเกมเรียงลำดับเรื่องราวแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยยังครับทีนี้ครูขอตัวแทนนักเรียนครับขอตัวแทนอ่านเรื่องราวให้เพื่อนฟังหน่อยเรื่องแรกนะครับอัมพชาดกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนครับกลุ่มที่หนึ่ง
1: มานุษย์ได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยาในสำนักของอาจารย์ทิสาปราโมทมานุษย์ได้ไปพบจันทานคนหนึ่งสามารถเสกต้นมะม่วงให้ผลิดอกออกผลได้มานุษย์ได้ไปขอร่ำเรียนแต่ถูกปฏิเสธจึงทำงานในบ้านของชายจันทานเมื่อจันทานยอมสอนมนต์เสกผลไม้นอกฤดูกาลแล้วแต่มีข้อสัญญาว่าเมื่อใดที่ถูกถามว่าเรียนมาจากใครก็ให้บอกความจริงมานพได้ไปเสกมะม่วงให้พระเจ้าพารานาสีและพระราชาถามว่าเรียนมนต์นี้มาจากใครมานพไม่ได้ตอบความจริงไปว่าเรียนมาจากจันทานทำให้มนต์นั้นเสื่อมลง
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเรื่องนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรเอ่ยมานพไปขอร่ำเรียนวิชาจันทานที่มีมนต์ในการเสกก็คือเสกอะไรครับมะม่วงใช่ไหมครับมนต์เสกมะม่วงนะครับให้ผลิดอกออกผลแต่ทีนี้มนต์นี้มีข้อแม้ว่ายังไงครับเมื่อถูกถามว่าเรียนมาจากใครให้บอกความจริงแต่มานพสุดท้ายยอมบอกความจริงไหมไม่แล้วทำให้มนต์ทำไมครับ
2: เสื
0: ่อมลงทุกกลุ่มเรียงตามที่เพื่อนเล่าไม่เอ่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละครับเรื่องที่สองเรื่องติดติระชาดกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่มที่สอง
3: ต้นไทรต้นหนึ่งในป่าหินมะพร้าวเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้ง3ชนิดคือช้างลิงและนกกระทาสัตว์ทั้ง3ชนิดไม่สามัคคีปองดองกันมักหาโอกาสแกล้งกันอยู่เสมอจนไม่เป็นอันกินอันนอนเป็นผลให้สัตว์ทั้ง3มีร่างกายผอมอ่อนแอจิตใจเสื่อมสัตว์ทั้ง3เห็นว่าการกันแกล้งกันทำให้เกิดแต่ความเดือดร้อนจึงปรึกษาว่าควรเลือกผู้ที่มีอายุมากที่สุดเป็นหัวหน้าโดยใช้วิธีการสืบสาวเรื่องราวว่าใครรู้จักต้นไทรนี้ก่อนกันช้างตอบว่ารู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่ต้นไทรสูงไม่เกินระดับท้องส่วนลิงตอบว่ารู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่ยังเล็กนิดเดียวเท่านั้นส่วนนกกระทาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ตอบว่าไปกินผลไทรในป่าโน้นเสร็จแล้วก็บินมาถ่ายมูลตรงนี้มะลิไซเกิดจากการที่นกกระทาถ่ายมูลไว้เกิดเป็นมะลิไซนี้ขึ้นขออภัยครับเกิดเป็นต้นไซนี้ขึ้นนกกระทาเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดได้รับการยกย่องเป็นพี่ใหญ่ช้างและลิงต้องเชื่อฟังครับนกกระทาทำหน้าที่เป็นผู้ปลุกน้องๆให้ตื่นแต่เช้าบินขึ้นสูงเพื่อสำรวจแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์พาลิงและช้างไปที่นั่นโดยให้ลิงเป็นฝ่ายขึ้นไปเก็บผลไม้มากินและบรรทุกผลไม้ที่เหลือไว้บนหลังช้างเก็บไว้เป็นมื้อต่อไปสัตว์ทั้ง3มีสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนเรียงได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยนะครับก็คือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไรเอ่ยพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นนกกระทานั่นเนี่ยอาจจะงงว่าพระโพธิสัตว์คืออะไรพระโพธิสัตว์ก็คือความหมายก็คือจะเป็นผู้ที่จะได้ต ัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในเรื่องนี้ดังนั้นในเรื่องนี้ก็คือถ้าย้อนไปก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยชาติหรือเกิดเป็นอะไรลูกเกิดเป็นนกกระทานะครับในเรื่องติตติรชาดกนะครับส่วนเรื่องอัมพชาดกนักเรียนคิดว่าเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าน่าจะเสวยพระชาติเป็นอะไรครับเป็นใครในเรื่องนั้นเป็นพระราชาหรือเป็นมนุษย์เป็นในเรื่องอัมพชาดกนะเก่งมากเป็นจันทานนะครับเป็นจันทานนะครับเอาละครับนักเรียนอย่างที่เราเรียนไปตอนต้นว่าชาดกนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในการเสวยพระชาติในชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ในอัมพชาดกเป็นมนุษย์เป็นจันทานใช่ไหมครับส่วนในเรื่องติตติรชาดกเป็นสัตว์ก็คือเป็นอะไรลูกนกกระทาแต่ในชาดกเขาจะใช้คำว่าพระโพธิสัตว์ก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้ตัดสรู้แต่เป็นการเหมือนนะครับบำเพ็ญเพียรเพื่อในอนาคตจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ฟังเรื่องไปแล้วกี่เรื่อง2เรื่องฟังไปแล้ว2เรื่องปุ๊บเมื่อเราฟังเรื่องราวไปแล้วครูก็จะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สิครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยให้ข้อคิดสอดคล้องกับเรื่องใดโดยครูจะมีซองปริศนาให้1ซองไหนได้รับหรือยังลูกได้รับแล้วลองให้นักเรียนมาจับคู่สิครับว่าบัตรคำที่อยู่ในซองปริศนานั้นสอดคล้องกับเรื่องใด

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะวิเคราะห์ข้อคิดได้แล้วนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับเล่าข้อคิดให้ฟังหน่อยครับว่าเอาเรื่องแรกก่อนเลยอัมพชาดกให้ข้อคิดอย่างไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีเอากลุ่ม3ลุกขึ้นเลยครับ
1: จากเรื่องนะคะแสดงให้เห็นว่าคนอกตัญญูเนรคุณต่อผู้มีพระคุณไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์จะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจแม้จะได้รับเงินทองยศศักดิ์มากเพียงใดก็ต้องพบกับความพินาศในที่สุด
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องราวของใครเลยของมานพใช่ไหมครับที่สุดท้ายทำไมครับไม่ยอมบอกความจริงว่าอาจารย์ตนเองนั้นเป็นใครก็คือเป็นจันทานในอินเดียเนี่ยนะครับจันทานเนี่ยจะไม่จัดอยู่ในระบบวรรณะจะถือว่าเป็นคนนอกวรรณะนะครับจะไม่ค่อยได้รับความเคารพนะครับซึ่งมานพหนุ่มเนี่ยทำไมครับน่าจะรู้สึกเป็นไงน่าจะรู้สึกอายที่มีอาจารย์เป็นจันทานจึงไม่ได้บอกความจริงกับพระราชาจึงสุดท้ายทำให้ทำไมครับมนต์นั้นเสื่อมลงนะครับเอาละครับทีนี้ฟังข้อคิดไปแล้วเรื่องแรกคืออัมพชาดกนะครับต่อมาเรื่องที่2กลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่4นะครับจะเป็นตัวแทนเล่าข้อคิดจากเรื่องติดติระชาดกนะครับ
2: การเคารพนับถือลำดับวัยวุฒิร่วมคิดร่วมทำและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรเห็นไม่ตรงกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือเรื่องติดติระชาดกเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์กี่ชนิด3ชนิดมี
3: ช้าง
0: ลิงและ
3: นก
0: กระทานะ

0: ครับเดิมเนี่ยสัตว์ทั้ง3เนี่ยรักกันไหมไม่ชอบแกล้งกันใช่ไหมครับจนสุดท้ายอยู่มาวันหนึ่งก็จะต้องหาผู้นำซึ่งผู้นำนั้นต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าสุดท้ายใครครับก็คือนกกระทานะครับเรื่องนี้ครับสอนให้เรารู้ว่าการเคารพนับถือลำดับวัยวุฒิร่วมคิดร่วมทำและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรเห็นไม่ตรงกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยจะนำชีวิตเราไปสู่อะไรเอ่ยความสุขความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะสุขกายสุขใจนะครับเหมือนสุดท้ายที่สัตว์ทั้ง3ชนิดช่วยกันหาผลไม้ใช่ไหมลูกโดยที่ใครจะเป็นคนบินสำรวจก่อนนกกระทาจะบินสำรวจก่อนจากนั้นก็ให้ใครครับไปเก็บลิงเก็บเอามาไว้ที่ไหนบนหลังช้างใช่ไหมครับทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันทำนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนก็มีอาหารกินอิ่มหนำสำราญเลยมีความสุขกายสุขใจเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนไปวันนี้นะครับจากชาดกทั้งสองเรื่องคือเรื่องอะไรเอ่ยอัมพะชาดกและ
1: ติ
0: ติระชาดกนะครับโดยให้นักเรียนระบุเรื่องย่อของชาดกข้อคิดแล้วแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องย่อเรารู้ไปหรือยังครับรู้แล้วข้อคิดรู้หรือยังรู้แล้วส่วนแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนี้เรายังไม่รู้ดังนั้นเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยให้นักเรียนทำใบงานก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาฟังแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลงมือทำใบงานได้เลยครับลูกทั้งต้นทางและปลายทางทำไปพร้อมกันเลยนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับทีนี้นะครับครูขอตัวแทนนะครับที่จะเล่านะครับแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือแนวทางจากเรื่องชาดกที่เราเรียนไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอัมพาชาดกหรือติติละชาดกว่านักเรียนเนี่ยจะมีแนวทางนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไหนขอตัวแทนเรื่องแรกก่อนนะครับอัมพาชาดกกลุ่มไหนเอ่ยจะเป็นตัวแทนกลุ่ม5แล้วติติละชาดกกลุ่มไหนครับกลุ่ม6อ่ะเริ่มจากกลุ่ม5ก่อนเลยครับ
1: แนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากนะครับก็คือเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับต่อมาครับติติละชาดกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนครับกลุ่ม6ลุกเลยครับ
2: เราต้องเคารพรุ่นพี่ครูบาอาจารย์และเมื่ออยู่ในห้องเรียนเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเรื่องติติละชาดกก็จะสอนเรื่องของการเคารพนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.ไหนตอนนี
3: ้
0: ม.1 เป็นน้องสุดเลยใช่ไหมครับชาดกทั้งสองเรื่องเนี่ยก็จะปลูกฝังนักเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูการเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ในโรงเรียนเราก็อย่าลืมนำไปปรับใช้นะครับนักเรียนเอาละครับก่อนจบในวันนี้เรามาร่วมกันอภิปรายข้อคิดชาดกทั้งสองเรื่องที่ได้เรียนไปกันครับให้นักเรียนนะครับร่วมกันว่าข้อคิดทั้งสองเรื่องเรื่องแรกอัมพาชาดกให้ข้อคิดอย่างไรครับตอบพร้อมกันเลยอัมพาชาดกให้ข้อคิดอย่างไรครับ
4: เป็นผู้ที่น่ารังเกียจแม้จะได้รับเงินทองยศศักดิ์มาเพียงใดก็ต้องพบกับความพินาศในที่สุด
0: เรื่องที่สองล่ะครับให้ข้อคิดอย่างไรได้บ้างเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับก็คืออย่างที่นักเรียนพูดมาเลยนะครับก็คือเรื่องแรกจะสอนให้เราเป็นคนทำไมครับไม่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งนะครับเขาก็ยังพูดอีกว่าคนที่เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนไม่เคารพครูบาอาจารย์เป็นไงชีวิตดีไหมครับชีวิตไม่ดีจะมีจุดจบเหมือนใครเหมือนมานพใช่ไหมครับส่วนเรื่องที่สองก็สอนให้ถึงการเคารพนับถือลำดับวัยวุฒิและที่สำคัญครับรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันต้องอยู่ด้วยกันด้วยการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับเอาละครับนักเรียนครูเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนน่าจะได้รับความรู้ข้อคิดและแนวทางในการนำ

0: อัมเรื่องราวของชาดกไม่ว่าจะเป็นอัมพะชาดกติตติระชาดกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับวันนี้เราได้ข้อคิดจากชาดกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคนกตัญญูเชื่อฟังครูอาจารย์นะครับหรือการเคารพผู้อื่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของพุทธสาวกพุทธสาวิการวมทั้งชาวพุทธตัวอย่างและเราจะมาวิเคราะห์ซิว่าเราจะได้ข้อคิดอะไรและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่9เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th เพื่อให้นักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 2-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูเจมส์นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการมอบหมายแล้วก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแยกสารใช่ไหมก็คือเรื่องของการแยกว่าสารใดเป็นข้อเท็จจริงสารใดเป็นข้อคิดเห็นโดยมีกิจกรรมที่เป็นขั้นนำในชั่วโมงที่ผ่านมาคือมีข้อความให้เราได้ดูให้เราได้อ่านแล้วเราก็ร่วมกันตอบถูกไหมครับแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการอ่านเพื่อพินิจว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่หนึ่งแต่ในวันนี้จะเป็นเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่สองแสดงว่าเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมานะครับเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่สองเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาจากกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนน่ะไปทำนอกเวลาใช่ไหมครับซึ่งถือว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะเอากิจกรรมที่เราได้ไปทำนอกเวลาเนี่ยกลับมาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ทราบว่าแต่ละข้อที่เราได้มีการศึกษากิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกเวลาเนี่ยนักเรียนมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนข้อแรกนะได้ขึ้นมาตอบบริเวณด้านหน้าให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับทราบเดี๋ยวเชิญข้อแรกก่อนครับเอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับเชิญด้านหน้าเลยครับ
2: จากการอ่านบทความ1ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญนี้คือใจความของบทความนี้ผู้เขียนต้องการสื่อ2การอธิบายสาเหตุจากนั้นมีการให้เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้นั้นคือคำว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล 3. การยกตัวอย่างผลกระทบตามมาด้วยการแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเสริมให้เห็นความรุนแรงของปัญหา 4. การเสนอแนวทางแก้ไขการแก้ไขผู้เขียนสรุปด้วยการเสนอแนวทางแก้ไขและเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตอธิบายพร้อมกันทีเดียวเสร็จสองข้อเลยนะครับเรียนเชิญฝั่งนี้เดี๋ยวเชิญข้อที่สองซึ่งเป็นข้อต่อเนื่องจากกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวนักเรียนช่วยตอบแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
3: การแยกสารโครงสร้างของเนื้อหาการอ่านวิเคราะห์สารตอบต้องสามารถแยกสารต้องแยกสาเหตุผลกระทบและแนวทางแก้ไขออกจากกันได้อย่างมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีเหตุผลผู้อ่านต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเช่นสาเหตุเกิดผลจำเป็นต้องแก้ไขอย่างไรการวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงอ่านตามเนื้อหาแต่ต้องตั้งคำถามและประเมินข้อเท็จจริงว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่และควรดำเนินการอย่างไรการประยุกต์ในชีวิตประจำวันนะครับการอ่านข่าวสารหรือบทความทางสังคมเช่นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและอื่นมากมายการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะครับในการวิเคราะห์ข้อความในห้องในหนังสือเรียนวรรณคดีข้อสอบฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นสื่อสารเป็นแยกแยะได้โดยไม่เชื่อข้อมูลอย่างไม่วิจารณ์ครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยครับ ก็ขออนุญาตนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางซึ่งอาจจะมีแนวสรุปที่มีข้อความที่แตกต่างกันไปอย่างข้อแรกเนี่ยเขาก็เอาตัวข้อความเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าจากข้อความนั้นน่ะผู้เขียนได้มีการพูดถึงเนื้อหาอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งจากการดูแล้วก็การฟังการตอบของนักเรียนกลุ่มแรกเนี่ยนักเรียนออกแบ่งออกเป็น4ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเริ่มเนื้อความก็คือบอกว่าทำไมครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาข้อความอันนี้ถูกต้องตามหลักของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็เอาการอ่านจับใจความสำคัญนั้นเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นคือการวิเคราะห์สารใช่ไหมครับเพราะว่าพอนักเรียนได้วิเคราะห์สารจึงรู้ว่าจากบทความตรงเนี้ยได้มีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อธิบายสาเหตุว่าส่วนหนึ่งมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็มีการอะไรครับปล่อยอะไรครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกนั้นทำไมครับมีภาวะที่ร้อนขึ้นอันนี้คือข้อความที่นักเรียนได้สรุปในข้อแรกใช่ไหมครับส่วนอีกหนึ่งข้อนะครับทางฝั่งของนักเรียนชายบอกว่าจากข้อความนี้ก็ได้มีการแบ่งออกเป็นแนวคิดหลักแล้วก็หลักการเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งในข้อนี้เขาตอบโดยภาพรวมโดยเอาตัวความเนี่ยมาแบ่งเป็นประเด็นตั้งแต่เรื่องของตัวข้อความสาเหตุของการเกิดแล้วก็การแก้ไขปัญหาถูกไหมฮะส่วนอันนี้จะมีความแตกต่างกันคือเขาเอาเรื่องของแนวคิดหลักก็คือใจความหลักนั่นแหละเอามาบอกให้ฟังว่าแนวคิดหลักเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางการแก้ไขซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่การได้มาของคำตอบซึ่งในกลุ่มของนักเรียนชายเนี่ยมีการพูดถึงการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเอาไปประยุกต์ตามสถานการณ์ต่างๆได้เช่นอาจจะบอกในเรื่องของความที่จะต้องตระหนักถึงการรักและก็หวงแหนต่อระบบนิเวศซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนยังปล่อยปะละเลยต่อไปเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะทำไมเป็นยังไงครับมีระบบนิเวศใช้ไหมครับไม่มีก็ทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แล้วก็นักเรียนได้พูดถึงเรื่องของการนำเอาไปใช้ในการ

0: ษาเล่าเรียนก็คือเรื่องของการไปวิเคราะห์ความหรือว่าไปวิเคราะห์สารทำเราสามารถอ่านข้อความที่ซับซ้อนขึ้นยากขึ้นเนี่ยเป็นไปด้วยอะไรครับความที่ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นก็ถือว่าอันนี้เป็นแนวการวิเคราะห์ของตัวแทนนักเรียนที่ได้ไปทำนอกเวลาแล้วก็เอามาส่งนะครับปรบมือให้กับตัวแทนของเราอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญกับพี่ได้เลยเก่งมากๆตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วครับได้มีการนำเอาข้อความที่คุณครูได้ให้ไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปวิเคราะห์นอกเวลาอย่างไรบ้างยังไงก็อยากให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้มีการนำเสนอหรือถ้าไม่นำเสนอในห้องเนี่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลหรืออาจจะพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรืออยู่ใกล้กันก็ได้นะครับอ่ะวันนี้เรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่2ครับเรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างหนอเดี๋ยวให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ข้อ1ครับสองครับ
1: ระบุข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากสารได
0: ้และข้อสามครับ
1: อธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: จุดประสงค์หลักๆวันนี้ก็คือให้เป็นการบอกหลักการอ่านวิเคราะห์สารแล้วระบุข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากสารได้ซึ่งก็จะเป็นการฝึกทักษะต่อเนื่องถูกไหมครับต่อมาคือระบุได้ว่าสารใดเป็นความจริงสารใดเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็สามารถอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นเวลานักเรียนบอกถึงการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไม่พูดเฉยๆว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับควรจะบอกต่อว่าการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรเช่นเวลานักเรียนไปเจอข้อความยาวๆหรือว่าข้อความที่มาจากแพลตฟอร์มบางอย่างเนี่ยถ้าเราขาดวิจารณญาณแล้วเรากดลงไปเลยเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อไหมครับเราตกเป็นเหยื่อแน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบได้ว่าเราสามารถเอาทักษะการวิเคราะห์สารเนี่ยไปปรับใช้คือถ้าเราอ่านแล้วเราพิจารณาแล้วพินิจได้ว่าข้อความนี้เป็นข้อความเท็จเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้เป็นต้นอันนี้คุณครูขออนุญาตแนะนำแนวทางในการตอบว่าเวลาเราเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูมีบทความให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตเป็นผู้อ่านให้เพื่อที่ในระหว่างที่คุณครูอ่านเนี่ยพวกเราฟังตามว่าข้อความนี้พูดถึงอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวต้นทางและปลายทางตั้งสติให้ดีนะครับอำเภอหัวหินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดกับทะเลอ่าวไทยพื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทิศตะวันตกเป็นภูเขาพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีพื้นที่รวม86.36 ตารางกิโลเมตรหรือ 53,975 ไร่มีถนนเพชรเกษมวงเล็บเปิดทางหลวงหมายเลข4วงเล็บปิดตัดผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ22กิโลเมตรห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์90กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ195กิโลเมตรหัวหินมีหาดทรายที่ขาวสะอาดไม่เหมือนกับที่ใดและมีความงามกว่าทุกหาดด้วยเหตุนี้หัวหินจึงเป็นอำเภอที่ผู้คนต่างอยากมาท่องเที่ยวเอาละครับจากที่ข้อความที่คุณครูได้อ่านให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเนี่ยบทความนี้พูดถึงที่ไหนครับพูดถึงหัวหินและนักเรียนพบอะไรจากข้อความอีกนอกจากเรื่องของหัวหินแล้วบทความนี้พูดอะไรครับพูดทะเลพูดถึงตำแหน่งที่ตั้งพูดถึงหาดทรายพูดถึงระยะทางด้วยไหมถ้าเป็นในเชิงสังคมก็คือพูดถึงเชิงภูมิศาสตร์ว่าแต่ละทิศนั้นมีชัยภูมิที่ตั้งใกล้กับอะไรคำว่าชัยภูมิไม่ใช่ชื่อจังหวัดนะแต่หมายถึงว่าสันฐานของจังหวัดเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับพอจะตอบได้ว่าเป็นเรื่องของหัวหินแล้วนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าข้อความอีกมันมีข้อความที่น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะมีข้อความที่เป็นทั้งข้อคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อในกิจกรรมนี้นะครับจากข้อความข้างต้นสารประเภทนี้อธิบายเรื่องใดและมีส่วนใดที่เป็น

0: จุดสังเกตได้ตอบไปแล้วว่าอธิบายเรื่องของเมืองหัวหินแล้วก็พูดถึงที่ตั้งของอำเภอหัวหินใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนใดที่เป็นจุดสังเกตนักเรียนส่วนใดส่วนต้นหรือส่วนท้ายอ่ะส่วนต้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหัวหินอาจจะมีทะเลแล้วก็มีส่วนประกอบต่างๆว่าในหัวหินนั้นมีอะไรอยู่บ้างใช่ไหมแล้วส่วนท้ายล่ะส่วนท้ายน่าจะเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอำเภอหัวหินนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะครับว่าข้อความที่นักเรียนเห็นนะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาข้อความส่วนบนนั้นถ้าเราสามารถจับหลักเอาไว้ง่ายนั่นคือสารประเภทให้ข้อเท็จจริงส่วนท้ายเป็นข้อคิดเห็นคุณครูขออนุญาตถามนักเรียนต้นทางและปลายทางข้อความใดครับที่นักเรียนคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นครับดูช่วยกันดูหน่อยครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองครับเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นส่วนบนนั้นเป็นการให้ความรู้การให้ความรู้คือการแสดงความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ถามว่าส่วนล่างพิสูจน์ได้ไหมอาจจะต้องใช้การอนุมานแต่เราเรียนดูครับหัวหินมีหาดทรายที่ขาวสะอาดไม่เหมือนกับที่ใดเราเชื่อเช่นนั้นจริงหรืออาจจะยังไม่ต้องตอบครูก็ได้แต่ว่าเราเชื่อเช่นนั้นจริงหรือและมีความงามกว่าทุกหาดจริงหรือประมาณนี้ด้วยเหตุนี้หัวหินจึงเป็นอำเภอที่ผู้คนต่างอยากมาท่องเที่ยวอันนี้เป็นลักษณะการให้ความคิดเห็นซึ่งครูไม่ได้บอกว่าหัวหินมีหาดทรายที่ไม่สวยแต่กำลังจะมุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่ทำให้เรานั้นสามารถพินิจสารและจำแนกสารได้ว่าเวลาเราไปเจอบทความยาวๆเช่นอาจจะเป็นวารสารต่างๆเนี่ยเราสามารถจะบอกได้ว่าส่วนนี้ข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นซึ่งคุณครูเชื่อว่าบทความนี้ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนแต่เวลาเราไปเจอในชีวิตจริงหรือว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเจอบทความง่ายๆแบบนี้ไหมครับไม่เพราะว่าผู้เขียนบางคนที่มีความเชี่ยวชาญในวงการในการเขียนเนี่ยก็จะมีการสรรหาถ้อยคำบางอย่างที่ทำให้เราเกิดความโน้มน้าวใจตามจนเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงฉะนั้นการฝึกอ่านบ่อยที่คุณครูเคยพูดในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้เรามีความชำนาญและสามารถแยกสารเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราได้ตอบคำถามไปแล้วที่ด้านเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เนื้อหาเราไม่เยอะก็คือเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นตอบคุณครูหน่อยครับข้อเท็จจริงคืออะไรครับ
1: เป็นเรื่องที่เป็นจริงและมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามความจริงหรือข้อเท็จจริงในโลก
0: ถ้าเราไม่ตอบตามนี้ถ้าเราสรุปสั้นๆข้อเท็จจริงก็คือความจริงที่พิสูจน์ได้มีหลักฐานประกอบได้นี่คือความจริงสั้นๆเลยต่อไปครับข้อคิดเห็นคืออะไรครับ
1: เป็นความเห็นหรือมุมมองของบุคคลเรื่องนั้นๆซึ่งอาจมีการแสดงความเห็นไปในตามความรับรู้ความเชื่อหรือความรู้สึกส่วนบุคคล
0: ย้อนกลับไปที่บทความเรื่องหัวหินเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูนะความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นเนี่ยบอกว่าอะไรเป็นความเห็นหรือมุมมองของบุคคลเรื่องนั้นๆซึ่งอาจมีการแสดงความเห็นเป็นไปตามความรับรู้ความเชื่อหรือความรู้สึกส่วนบุคคลอ่ะนักเรียนขออนุญาตย้อนกลับไปที่สไลด์เรื่องหัวหินอ่ะดูนะว่าเป็นจริงตามนี้ไหมหัวหินมีหาดทรายที่ขาวสะอาดซึ่งถ้าคนไม่เคยมาหัวหินน่ะจะอนุมานได้ไหมว่ามันขาวสะอาดแบบไหนก็คงบางคนก็อาจจะอนุมานว่าอ๋อคงจะขาวเหมือนสีของผงซักฟอกไหมบางคนบอกว่าอาจจะขาวเหมือนกับสีขาวไหมซึ่งขาวแต่ละคนเหมือนกันไหมครับฉะนั้นเป็นไปตามนี้เลยว่าการเขียนแสดงความเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการเขียนตามความรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของคนคน

0: นั้นซึ่งมันใช่ความจริงไหมมันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นการบอกให้เห็นฉะนั้นนี่แหละครับคือหน้าที่ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในชั่วโมงนี้ครับทีนี้ครับเขาบอกว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะมักจะถูกใช้ในบทสนทนาการเขียนหรือการสื่อสารในที่ต่างๆโอ้โหตึกเนี้ยตั้งอยู่ใจกลางหัวหินเป็นตึกที่ใหญ่มากแล้วสวยที่สุดในหัวหินเลยอะไรเป็นความจริง
1: ต
0: ึกนี้ตั้งอยู่เมืองหัวหินหรือใจกลางเมืองหัวหินตึกนี้ใหญ่มากแล้วสวยที่สุดในหัวหินเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจจะปลายทางอาจจะสงสัยว่าทำไมยกหัวหินบ่อยก็ต้องเข้าใจว่าทางห้องต้นทางที่เราบันทึกอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพื้นที่ท้องถิ่นในอำเภอหัวหินนะครับซึ่งปลายทางเองก็สามารถตั้งตัวอย่างหรือว่ายกสถานการณ์ที่มีความสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของท่านได้ซึ่งจังหวัดท่านมีสิ่งใดโดดเด่นก็สามารถเอามาแต่งเป็นประโยคเพื่อจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้เช่นเดียวกันต่อนะครับเขาบอกว่าเราควรที่จะระมัดระวังเมื่อแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพราะบางครั้งอาจมีการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่างในข้อความที่ให้มาในบางบทความหรือการพูดคุยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือทำนักเรียนสรุปให้คุณครูฟังอีกครั้งหนึ่งทั้งต้นทางและปลายทางข้อเท็จจริงคืออะไรครับขออนุญาตตอบเป็นภาษาของตัวเองได้ไหมเอาใหม่ข้อที่จริงคืออะไรครับ
1: สิ่งที่พิสูจน์ได
0: ้สิ่งที่พิสูจน์ได้ความเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ให้ความรู้มุ่งเน้นความรู้เลยใช่ไหมครับข้อคิดเห็นล่ะครับ
1: เป็นความคิดเห็น
0: เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลใช่ไหมครับอาจจะมาจากประสบการณ์เดิมของผู้เขียนก็ได้วันนี้ครับต้องเรียนต้นทางและปลายทางครับกิจกรรมลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนระดมความคิดแล้วร่วมกันแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมให้นำเสนอตามลำดับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางดูให้ดีนะครับเราสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมตามความเหมาะสมได้นะครับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางสามารถปรับตามบริบทให้เหมาะสมได้เลยทีนี้ในส่วนของต้นทางนะครับอยากจะให้มีเจ้าภาพในการเป็นผู้ที่ทำแล้วก็ตอบให้กับนักเรียนปลายทางให้ฟังอย่างข้อที่1ครับจงอธิบายกระบวนการการวิเคราะห์สารแล้วจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเป็นกลุ่มแรกกลุ่ม2เรื่องประสาทพิมายก็มอบกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม3การแยกสารเรื่องหัวหินให้เป็นกลุ่ม3กลุ่ม4การแยกสารจากเรื่องถนนห้วยแก้วก็เป็นกลุ่ม4และกลุ่ม5อธิบายประโยชน์ส่วนกลุ่ม6นั้นให้ลงมือทำตามความสมควรแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นผู้ที่วิพากษ์เพื่อนแม้ว่าในวันนี้เราจะไม่ได้มีบทบาททั้งหมดแต่ว่าให้เป็นผู้วิพากษ์เพื่อนได้ว่าการตอบของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเรานั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบงานนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําจดจําได้ตามข้อที่คุณครูได้ให้ไว้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นตอนนี้นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของคุณครูเนี่ยได้มีการระดมความคิดแล้วก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะได้ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้เป็นผู้ตอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่กลุ่มแรกเชิญกลุ่มแรกเป็นผู้อ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับเชิญครับ
1: ข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงมักจะใช้อยู่ในบทสนทนาการเขียนหรือสื่อต่างๆเพื่อสื่อถึงความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของผู้พูดหรือผู้เขียนในเรื่องที่สนใจ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับซึ่งได้ตอบมาแล้วว่ากระบวนการของการวิเคราะห์สารแล้วก็จำแนกนั้นเนี่ยจะต้องอ่านอย่างละเอียดก่อนใช่ไหมพอเราอ่านอย่างละเอียดเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่การเอาสารนั้นไปจำแนกว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อความใดนั้นเป็นข้อคิดเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางกว่าเราจะแยกได้เราต้องทำอะไรก่อนขั้นตอนแรกเลยทำอะไรอ่านเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จก็มาแยกออกจากกันว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อกลุ่มที่2เลยครับ

0: กลุ่มที่2เป็นเรื่องของบทความเกี่ยวกับปราสาทพิมายใช่ไหมครับเชิญกลุ่ม2เป็นผู้ตอบครับอย่าลืมอ่านโจทย์ด้วยนะครับ
1: จงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ครับปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในบรรดาปราสาทหินที่ขอมได้สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศสำหรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งนั้นเกือบจะกล่าวว่าไม่มีที่ใดงดงามเท่าปราสาทหินพิมายฝีมือแกะสลักภาพและลวดลายที่ทำได้โดยอย่างประณีตเกรียงเกาที่สุดแม้นครธมและนครวัดซึ่งทั่วโลกตะลึงในความวิจิตรพิสดารก็ยังไม่งดงามเท่าไปกว่าที่พิมายนี้เลยครับข้อเท็จจริงนะครับปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในบรรดาปราสาทหินที่ขอมได้สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศสำหรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งครับข้อคิดเห็นนะครับเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดงดงามเท่าปราสาทหินพิมายฝีมือแกะสลักภาพและลวดลายที่ทำได้อย่างประณีตเกรียงเกาที่สุดแม้นครธมและนครวัดซึ่งทั่วโลกตะลึงในความวิจิตรพิสดารก็ยังไม่งดงามไปกว่าที่พิมายนี้เลยครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ครับพูดถึงเรื่องปราสาทหินพิมายแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมจากนักเรียนกลุ่ม2จริงๆต้องอ่านว่าเกรียงเกรานะครับส่วนที่เป็นความจริงคือปราสาทพิมายปราสาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ตอบได้ถูกต้องนะครับส่วนข้อคิดเห็นคือในบรรดาปราสาทหินทั้งหมดเนี่ยไม่มีปราสาทใดที่งามกว่าปราสาทพิมายอันนี้เป็นแค่เพียงข้อคิดเห็นอ่ะเชิญข้อที่3ต่อได้เลยครับข้อที่3โจทย์เป็นอย่างไรครับ
2: ข้อ3นะคะจงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ค่ะหนูได้หาดหัวหินนะคะข้อเท็จจริงค่ะหาดหัวหินมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรชายหาดหัวหินอยู่ในอำเภอเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อนมีประวัติความมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ชายหาดหัวหินเริ่มตั้งแต่อุโมงค์หัวหินไปจนถึงเขาตะเกียบระยะทางประมาณ13กิโลเมตรและข้อคิดเห็นนะคะหาดหัวหินมีขออภัยค่ะเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชายหาดที่ยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดขาวสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทยค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยครับบอกเลยว่าในบรรดาโจทย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะข้อที่3เนี่ยค่อนข้างยาวที่สุดแล้วก็กลุ่มนี้สามารถแยกออกมาได้อย่างดีนะครับเขาบอกว่าความจริงก็คือหัวหินเนี่ยเป็นอะไรครับเมืองหนึ่งที่เจ้านายของราชวงศ์จักรีเนี่ยได้มีขอโทษครับมีเจ้านายของเราเนี่ยได้ไปพักผ่อนซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีมานานตั้งแต่เมื่อครั้งรัชกาลที่7เป็นต้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับหาดหัวหินเนี่ยเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันเนี้ยเป็นข้อคิดเห็นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกลุ่มที่4ต่อได้เลยครับ
3: ข้อที่4จงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงคือสารที่พูดถึงเมื่อเดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยระยะทางจากเชิญดอยถึงวัดประมาณ11กิโลเมตรค่ะที่คิดว่าเป็นข้อเท็จจริงคือเพราะเราสามารถหาความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะข้อคิดเห็นคือถ้าไม่ไปกราบไหว้พระบรมธาตุก็เสมือนว่ายังไม่ถึงเชียงใหม่ที่คิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคือเพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือความคิดส่วนขออภัยค่ะเพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือความคิดส่วนบุคคลค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็สามารถพูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของการขึ้นไปสักการะอะไรครับพระบรมธาตุใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเป็นความเห็นคือถ้าไม่ได้ขึ้นไปไหว้เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่แต่ในความเป็นจริงเราถึงหรือยังครับเราถึงแล้วเพราะบทความนี้

0: อ่านเนี่ยเราก็ตีความได้ว่าเขาถึงแล้วแต่ว่าเขาบอกเฉยๆว่าต้องขึ้นไปไหว้ให้ได้นะครับกลุ่มสุดท้ายครับให้นักเรียนอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5เป็นคนตอบครับ
1: ข้อ5ให้นักเรียนอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากการที่เรามีวิจารณญาณทำให้เราสามารถจำแนกสารที่มีประโยชน์ออกจากสารที่ไม่มีประโยชน์ได้และจะทำให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ครับก็ถือว่านักเรียนกลุ่มที่5นั้นสรุปจบได้อย่างดียิ่งนะครับทีนี้ครบทั้ง5กลุ่มแล้วขออนุญาตต่อท้ายอีกสัก1กลุ่มครับนักเรียนครับจากกิจกรรมที่เพื่อนได้ทำมาวันนี้ครับช่วยบอกถึงจุดเด่นแล้วก็สรุปภาพรวมในวันนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีแนวการตอบอย่างไรบ้างลองตอบโดยภาพรวมเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี
2: ้ในที่เพื่อนพูดมานะคะก็ได้พูดข้อความกระบวนในส่วนที่พูดนะคะก็ได้พูดถูกต้องค่ะแล้วก็ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์สารในการจำแนกข้อความเท็จจริงหรือว่าข้อความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6นะครับถือว่านักเรียนได้สรุปแล้วก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะว่านักเรียนได้ปฏิบัติตามทักษะก่อนที่เราจะแยกสารนั่นคือเริ่มจากการอ่านแล้วก็มาจับใจความแล้วก็มาวิเคราะห์จากการวิเคราะห์แล้วก็แยกสารออกมาซึ่งถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามลำดับนะวันนี้คุณครูเจมมีความชื่นใจเหลือเกินครับตอนนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างกระบวนการของโรงเรียนปลายทางได้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างยังไงก็ให้โรงเรียนปลายทางนั้นได้มีการกำกับดูแลแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดูว่าเราได้มีการตอบแล้วก็แนวคำตอบนั้นมีความใกล้เคียงเกี่ยวกับคำตอบเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับวันนี้ครับเนื้อหาของเราเนี่ยมาถึงขั้นสรุปแล้วการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนอย่างไรบ้างครับเราได้พัฒนาอะไรบ้าง1คือพัฒนาทักษะการอ่านจากในครั้งแรกที่เราอาจจะไม่ค่อยมีความสนใจในการอ่านแต่พอเวลาถึงที่เราจะต้องอ่านนั้นเราได้มีการพัฒนาศักยภาพในการอะไรครับอ่านเพิ่มขึ้นแต่คุณครูเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้พัฒนาด้วยคือการใช้วิอะไรเนาะวิจารณญาณในการพิจารณาว่าสารใดนั้นเป็นข้อเท็จจริงและสารใดเป็นข้อคิดเห็นซึ่งถ้าเราสามารถพิจารณาได้เราก็จะมีความเชี่ยวชาญในการอ่านมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วคือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับต้องมีคำใดคำหนึ่งนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอัญมณีเดี๋ยวบอกนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าตั้งแต่ในชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงท้ายคำศัพท์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีซึ่งเชื่อว่ามีคนเคยได้ยินและไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับวันนี้มีคำใดคำหนึ่งในนี้แหละที่เขียนถูกต้องและก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีครับนักเรียนคิดว่ารัตชาติหรือรัตนชาติคำใดหนอที่เขียนถูกต้องใครคิดว่ารัตชาติฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับทั้งต้นทางและปลายทางมีนะครับมีอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณครูให้ต้นทางยกใหม่1 2 3รัตชาติ1เสียงนะครับรัตนชาติครับโดยส่วนใหญ่เชื่อว่ารัตนชาติเอามือลงนะครับปลายทางเชื่อว่าคำใดถูกต้องบ้างและคำที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับรัตนชาติครับปรบมือให้กับตัวเองครับเพื่อนที่ตอบผิดไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของคำภาษาไทยเขาบอกว่ารัตนชาติเป็นคำนามรัตนะพวกรัตนะคือแก้วที่มีค่าเช่นเพชรทับทิมมรกตหินหรือแร่ที่มีค่าเมื่อเจียรไนแล้วจะต้องมีลักษณะสวยงามคงทนหายากราคาแพงและนำมาใช้เป็นเครื่องประดับได้จากภาพนี้เป็นการเจเนเรตภาพขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีความเคียงกับ แร่ธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะมาเป็น

0: ัญมณีได้ก็จะต้องไปหาตามที่ต่างๆเช่นแร่บางชนิดอาจจะอยู่ตามหินซึ่งมีกระบวนการทางธรรมชาติที่อะไรครับมากกว่าพันปีหมื่นปีบางแร่เป็นล้านปีกว่าจะเกิดเป็นผลึกใสแบบนี้เป็นต้นถือเป็นของมีค่าไหมเป็นของมีค่าวันนี้ก็นำเสนอคำว่ารัตนชาตินั่นเองนะครับครั้งต่อไปครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเราจะเรียนกันเรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1นั่นเองครับสำหรับในวันนี้เรื่องของการฝึกทักษะการจำแนกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ประโยชน์กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในการนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีวิจารณญาณในการอ่านและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบที่เพื่อนกลุ่ม5ได้บอกนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: His Majesty the King is aware of the importance of the Thai people's volunteer spirit, which helps to stimulate the country's development. As a result, he has initiated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project, as well as opening registration to recruit special volunteers to help with the royal cremation of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. Furthermore, His Majesty the King has often provided encouragement to the volunteers for their valued contributions. For this reason, the Thai people can rest assured that they are in His Majesty's thoughts, and their good deeds are recognized and supported by him. There have been many times where His Majesty the King has graciously directed his representatives to bestow royal mementos and passed his admiration on to the volunteers for their work and devotion, thus bringing them overwhelming joy. With encouragement and support from His Majesty, these people have a greater determination to continue making valuable contributions.
1: ฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ผู้พิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้เราไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่8แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาส่งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานโดยให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

0: นี
1: ้สุมนมหิดล A Bangkok Mass Transit Authority bus fare collector on the 511 line found a passenger's backpack that was left on the bus which contained over 1 million baht in cash Nevertheless she did not keep the money for herself but instead returned it to the rightful owner After learning thisHis Majesty the King sent his representative to bestow her with a royal memento in appreciation for her noble and selfless act.
2: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิบจะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะพอได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ของตัวแทนน่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณสุมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ยได้รู้ไปถึงประเทศประคันของท่านแล้วก็ว่าค่ะหนูก็แบบปลื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเราที่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงพระเนตรประกันท่านนะฮะ
1: These are but a few examples of people who have done good deeds thanks to their volunteer spirit and are awarded royal mementos as encouragement from His Majesty the King although there are countless more But in truthAll Thai people are bestowed with his royal encouragement, as he is a paragon of doing good deeds. And as such, we'll always see and acknowledge charitable acts accomplished by his people.

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับ

0: ท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารของ a ด้วย b นั่นคือ a หารด้วย bจะมีค่าเท่ากับ c เราจะเรียก a ว่าตัวตั้งเรียก b ว่าตัวหารและเรียก c ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้าa หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c นักเรียนจำได้ไหมคะ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร c คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c เมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่ง b ของเราก็คือตัวหารตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ27
0: จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4 ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: -4 ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: จากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของ -81 หารด้วย -3 นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต
0: ็มเก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ
0: ์หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของ -17 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 17
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
2: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบ

าผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264หารด้วยลบ11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ24
0: เก่งมากค่ะลบ24นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วยลบ17จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนใช้น้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: คำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: เก่งมากค่ะลบ5ต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร
2: ่
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ3
0: ลบ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของ
2: ต
0: ัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เก
0: ่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆนี้นะคะสัปดาห์ก่อนๆนี้เนี่ยเราเรียนทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเชิงนามธรรมไปแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ได้ลองทำกิจกรรม2กิจกรรมผ่านไปแล้วนะวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่3นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม2ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหากับสถานการณ์นะคะข้อที่3มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนอันนี้เป็นคำถามชวนคิดจากกิจกรรมแรกจำได้ไหมจำได้ไหมคะที่เรามีแผนที่ให้ดูวิเคราะห์แผนที่สถานการณ์ในใบกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนจำได้ไหมคะเราได้นำแนวคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเนาะนะคะทีนี้คำถามคือจากกิจกรรมบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนมีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาอย่างไร
2: บอกสถานที่สำคัญคร
1: ับ นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ครูเห็นกลุ่ม6
3: บอกเส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนค่ะ
1: บอกเส้นทางจากบ้านไปถึง

0: โรงเรียนใช่ไหมคะคำตอบที่เพื่อนทั้งสองกลุ่มตอบเนี่ยนักเรียนนะคะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถามว่าถูกไหมก็มีส่วนถูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบนะคะนั่นก็คืออะไรคะเราใช้แนวคิดเชิงนามธรรมมาช่วยในการลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นจำได้ไหมคะเพราะว่าในแผนที่นั้นมีอะไรสถานที่เยอะไหมเยอะมีทั้งโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีวัดมีโรงพยาบาลมีสถานที่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าในสถานการณ์เขาให้เราไปไหนเดินทางจากบ้านแล้วต้องไปแวะหาแม่ที่ไหน
1: ตลาด
0: จากนั้นถึงทำไมคะเดินทางไปโรงเรียนได้นะแล้วก็ทำไมคะต้องคำนวณเส้นทางระยะห่างใช่ไหมว่าเราใช้เวลาเดินใช้เขาเรียกว่าอะไรอะระยะทางในการเดินทางเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนั้นเนาะทีนี้นะคะก็เป็นการลดข้อมูลที่จะไม่จำเป็นนะคะจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายนะจำไว้เลยว่าการใช้แนวคิดนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องทำไมสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นทำไมคะเข้าใจได้ง่ายนะคะอ้าวต่อมาอันนี้กิจกรรมอะไรจากกิจกรรมอะไรคะไร่ข้าวโพดจำลองนะคะเขาบอกว่าจากกิจกรรมไร่ข้าวโพดจำลองมีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อนบอกว่ามีการคำนวณระยะห่างใช่ไหมอะไรอีกคะลูกอะไรคะตอบได้เลยตอบได้เลยเรามีอะไรคะแปลงผักใช่ไหมแล้วมีขนาดต่างๆใช่ไหมคะมีทั้งอะไรขนาดของแปลงผักระยะห่างระหว่างหลุมใช่ไหมระยะห่างระหว่างแปลงใช่ไหมคะในกิจกรรมเราทำอะไรบ้างกลุ่ม6กลุ่ม6ตอบกลุ่ม6
2: คำนวณพื้นที่ที่ใช้ปลูกไร่ใช้ปลูกข้าวโพดค่ะ
0: เราได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไหม
2: วิเคราะห์ค่ะ
0: วิเคราะห์แล้วเราเอาแต่ข้อมูลที่ทำไมคะ
2: ที่จำเป็นมา
0: ที่จำเป็นนะปรบมือเพื่อนหน่อยนะเมื่อกี้ตอบ2ครั้งแล้วนะทีนี้มาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมก็คือนำข้อมูลที่จำเป็นนะคะที่มีความสัมพันธ์กันมาคำนวณหาพื้นที่ใช่ไหมคะตอนแรกเราคำนวณแค่กี่แปลงข้อแรกเลยในตารางที่เราคำนวณกี่แปลงคะ1แปลงใช่ไหมคะแล้วก็ไล่มาตลอดเลยถูกต้องไหมนะคะจนถึงกี่แปลงคะสุดท้ายกี่แปลงคะตอบดังๆ10แปลงนะคะทีนี้ก็เลยก็ต้องมาหาสูตรในการคำนวณใช่ไหมในกรณีทำไมมันอาจจะมากกว่า10แปลงใช่ไหมคะเราก็ได้คำตอบหลากหลายเลยวันนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการนำอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะทีนี้เรามาดูนะกิจกรรมในวันนี้เราฝึกไปแล้ว2กิจกรรมนะกิจกรรมวันนี้เราจะต้องออกแบบเองนะเราต้องช่วยกันด้วยนะคะภายในกลุ่มนะทีนี้เรามาดูกิจกรรมกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่3เรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีใบกิจกรรมอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะกลุ่มของเรามีทั้งหมดกี่คน5คนนะคะ5คนให้คิดด้วยกันนะแต่ว่าฟังให้ดีนะคะเราจะต้องศึกษาสถานการณ์นะคะเราจะต้องศึกษาสถานการณ์ของเราก่อนจากนั้นมีประเด็นอะไรเราถึงทำไมคะอภิปรายร่วมกับเพื่อนโอเคไหมคะลูกนะเพราะตอนนี้ครูแจกใบกิจกรรมให้ครบทุกคนใช่ไหมคะไหนใครไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างมีไหมต้นทางใครไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างได้ครบทุกคนนะคะปลายทางก็ต้องได้ครบทุกคนนะต้องมีอะไรคะใบกิจกรรมเอาไว้ศึกษาสถานการณ์ทุกคนนะคะจากนั้นนะคะพอนักเรียนศึกษาสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องนำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ถูกต้องไหมคะตอบดังๆหน่อยมีอะไรบ้างข้อที่1คืออะไรจำได้ไหม ที่ครูเคยให้จดลงไปในสมุดมีไหมคะจำได้ป่ะสมุดขึ้นมาเลยชั่วโมงที่1กับที่2เนี่ยครูมีใบความรู้ให้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยมีไหมคะสมุดมีไหมเอาเตรียมขึ้นมาเตรียมขึ้นมาเดี๋ยวครูยังไม่ถามเดี๋ยวครูเก็บไว้ถามตอนท้ายชั่วโมงก็ได้นะคะแต่นักเรียนจะต้องนำหลักนั้นมาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะโอเคไหมคะฟังครูก่อนนะฟังครูก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะศึกษาสถานการณ์นะคะในใบกิจกรรมที่3นะคะเรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะดูให้ดีนะคะครูไม่อ่านให้ฟังนะรอบนี้นักเรียนจะต้องทำไมคะอ่านเองศึกษาเองแล้วก็วิเคราะห์เองนะคะอย่าลืมหลักของมันคืออะไร1วิเคราะห์สถานการณ์2อะไรคะดูด้วยว่าข้อมูลไหนที่ทำไมจำเป็นหรือไม่จำเป็นถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสามารถขีดลงไปใช้นิสสอหรือปากกาขีดลงไปได้เลยนะในสถานการณ์นะคะนักเรียนเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ใบกิจกรรมค่ะให้รีโนเวทห้องเรียนค่ะให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับสมาชิกในห้องเรียนค่ะ
1: มีข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็น
0: พื้นที่ในห้องเรียนค่ะ
1: อะไรอีก
0: สมาชิก
1: คืออะไร
0: นักเรียนค่ะ
1: จำนวนไหมหรือว่ายังไงคะเราจะต้องรู้ไหมคะจำนวนรู้อะไรอีกลูกอ่ะ
0: โต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆค่ะ
1: ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องให้นักเรียนเนี่ยจัดห้องเรียนนะเขาเรียกว่าออกแบบนั่นแหละนะออกแบบห้องเรียนของเราเนี่ยนะคะให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามจำนวนสมาชิกในห้องเรียนนะในห้องของนักเรียนเนี่ยห้องนี้ครูตั้งไว้ละกันว่าเป็นกี่คนดี30คนง่ายๆดีไหมคะเนาะเราจะได้รู้บริบทของห้องเรานะ30คนนะไปทางก็สามารถปรับได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยนะคะเขาบอกว่าโดยคำนวณพื้นที่ภายในห้องนักเรียนพร้อมการจัดวางตำแหน่งนะคะมีโต๊ะครูถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องมีไหมจำเป็นไหมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกมาในสถานการณ์ถูกต้องไหมมีโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอะไรอีกคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆคำว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆห้องเรียนต้องมีอะไรบ้างเก่งมากกระดานดำอะไรอีก
2: โต๊ะเร
1: ีย
2: น
1: โต๊ะเรียนไปแล้วโต๊ะครูไปแล้วอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆทีวีต้องมีไหมบนห้องเรียนเรามีไหม
3: ม
1: ีกระดานดำชั้นวางหนังสือแล้วแต่บริบทของกลุ่มเรานะว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรอีกที่จำเป็นโซนเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องมีไหมต้องมีนักเรียนออกแบบได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อห้องเรียนของนักเรียนเองนะคะนักเรียนสามารถกำหนดขนาดของห้องเรียนนะคะได้เลยพร้อมหรือยังคะในการทำกิจกรรม
4: พร้อมแล้ว
1: นะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางต้นทางเนี่ยนำเสนอนะเพื่อเป็นอะไรคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวครูตอนนี้ครูคัดเลือกไว้2กลุ่มก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่6นะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเริ่มเลยค่ะ
1: ข้อที่1นะครับถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้างตอบคือทราบจำนวนนักเรียนทราบจำนวนครูทราบขนาดโต๊ะของนักเรียนและขนาดโต๊ะของครูทราบขนาดพื้นที่ในห้องเรียนและอุปกรณ์ที่จำเป็นครับข้อที่2นะครับจากข้อมูลที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนออกแบบผังเรียนให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ต่อห้องเรียนของนักเรียนนะครับก็จะออกแบบเป็นมีนักเรียน30คนมีโต๊ะครู2โต๊ะมีโต๊ะส่งผลงานแล้วก็โต๊ะอุปกรณ์ครับข้อที่3นะครับอธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทใหม่ข้อที่1นะครับแยกฝั่งนักเรียนชายและหญิงอยู่คนละฝั่งครับข้อที่2ครับนักเรียนที่ตัวเล็กและมีปัญหาทางด้านสายตาให้นั่งแถวที่1กับแถวที่2ครับและนักเรียนที่ตัวสูงนั่งแถวที่4กับแถวที่5ครับโดยที่โต๊ะส่งผลงานและโต๊ะครูจะอยู่ข้างหลังครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่มที่2นะคะต่อไปผลงานของกลุ่มที่6ค่ะ
2: ข้อที่1ถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้าง1พื้นที่ภายในห้อง2จำนวนคนที่มีอยู่ในห้อง3ตำแหน่งในการวางโต๊ะครูและนักเรียน4ตำแหน่งในการวางอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ต่างๆข้อที่2ข้อมูลที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนออกแบบแผนผังให้นักเรียนออกแบบผังในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่สุดต่อห้องของนักเรียนข้อที่3อธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่1กลุ่มที่1และ2เป็นกลุ่มสำหรับคนที่ตัวเล็กและมีปัญหาทางด้านสายตา2กลุ่มที่3สำหรับคนที่มีขนาดตัวปานกลาง3กลุ่มที่4และ5สำหรับคนที่ตัวสูง5คนที่ถนัดข้างซ้ายให้นั่งด้วยกันเพื่อไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนคนอื่นๆที่ถนัดข้างขวาค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเผื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยเป็นไอเดียนะเมื่อกี้นี้เราได้เห็นผลงานของทั้ง2กลุ่มไปแล้วทีนี้เรามาดูนะคะไอเดียเพิ่มเติมบ้างนะคะถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้างเมื่อกี้นี้ต้นทางบอกไปแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างคะมีขนาดห้องเรียนถูกต้องไหมจำนวนสมาชิกในห้องของนักเรียนต้นทางมีทั้งหมดกี่คนกี่คนคะ30คนนะเราเอา

0: เขาเรียกว่าอะไรจำนวนจริงๆเลยถูกต้องไหมคะจำนวนสมาชิกจริงๆในห้องเรียนเลยขนาดโต๊ะเรียนขนาดโต๊ะครูนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องเรียนเช่นสื่อการเรียนชั้นวางรองเท้าอุปกรณ์ทำความสะอาดถังขยะโต๊ะส่งการบ้านปลายทางเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะนี่พอออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นการออกแบบผังห้องเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างอาจจะไม่ได้เป็นจำนวน30คนนะคะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูจะเห็นได้ว่าทำไมคะมีกระดานดำอยู่ด้านหน้ามีทีวีโต๊ะครูถูกต้องไหมคะมีโต๊ะส่งงานไหมด้านหลังมีแล้วก็มีชั้นวางรองเท้ามีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะมีทางเดินด้วยเห็นไหมมีทางเดิน2ทางเลยตัดระหว่างครึ่งห้องกับทางเดินตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะข้อที่3เขาบอกว่าอธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทนะคะคืออะไรคะเงื่อนไขคืออะไรเมื่อกี้นี้เราได้ยินแล้ว2กลุ่มนี้เขาก็มีเงื่อนไขบางข้อแตกต่างกันไปนะนะคะแต่ของครูจะเป็นอะไรคะ1นักเรียนตัวเล็กกับสายตาสั้นหรือมีปัญหาทางสายตาเนี่ยนะคะให้นั่งแถวหน้านะนักเรียนสามารถกำหนดได้ว่าแถวหน้านักเรียนจะทำเป็นกี่แถว1แถวก็ได้2แถวก็ได้นะคะต่อมาคืออะไรคะนักเรียนตัวสูงนั่งแถวหลังนะคะจะได้ไม่ต้องบังเพื่อนถูกต้องไหมเมื่อกี้นี้บางกลุ่มบอกว่าครูครับถ้าตัวสูงแล้วสายตาสั้นล่ะจะทำยังไงอาจจะทำไมขยับขึ้นมาแถวกลางถูกต้องไหมคะแล้วนั่งตรงริมๆหน่อยใช่ไหมริมของแถวหน่อยเพื่อทำไมจะได้ไม่ต้องให้บังเพื่อนต่อมานะคะนักเรียนถนัดเขียนซ้ายนั่งแถวเดียวกันนะคะอันนี้กลุ่ม6เขาก็ได้ทำไมคะเขียนอธิบายลงไปแล้วนะในแถวเดียวกันต้องมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายแต่กลุ่ม2บอกว่าอะไรเมื่อกี้นี้ให้แยกฝั่งเลยถูกต้องไหมคะเป็นชายและหญิงไปเลยนะคะแยกกันแบบชัดเจนโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้นำแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะมาปรับใช้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะปรับใช้ไหมปรับใช้นะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกข้อมูลหรือสาระสำคัญของปัญหานั้นออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งสามารถทำได้ดังนี้เอาสรุปพร้อมกันดังๆนะนะคะหนึ่งคือนะคะวิเคราะห์ปัญหานะคะ2คือดังๆตอบดังๆ
1: การแก้ข้อม
0: ู
1: ลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อย
0: ในสถานการณ์วันนี้วิเคราะห์ไปแล้วคัดแยกข้อมูลไหมเมื่อกี้นี้คัดแยกไหมคะคัดแยกนะคะต่อมาคือสุดท้าย
1: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได
0: ้โอเคเก่งมากสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนได้นำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมทั้งหมด3ข้อนะคะมาปรับใช้นะคะจากการที่ครูเนี่ยเดินดูแต่ละกลุ่มนะคะบางทีก็มีข้อสงสัยบ้างก็ได้สอบถามแล้วก็ตอบเพิ่มเติมไปให้แล้วเนาะนะคะโอเคนะคะวันนี้ชื่นชมเลยนะคะทีนี้เรามาดูสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะเรื่องที่1และ2นะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับปลายทางนะคะปลายทางต้องเตรียม1คือใบความรู้ที่2เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องหุงหาและข้าวสุกนะคะใบกิจกรรมที่5เรื่องเลี้ยงปลากัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไมคะทำกิจกรรมดังนี้ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารของ aด้วย b นั่นคือ a หารด้วย b จะมีค่าเท่ากับ c เราจะเรียก a ว่าตัวตั้งเรียก b ว่าตัวหารและเรียก c ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้า a หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c นักเรียนจำได้ไหมคะ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร c คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c เมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่ง b ของเราก็คือตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้น

การหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 27จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: -4ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของ -81 หารด้วย -3 นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของ

ตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ
0: ์หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วย

0: ค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ17เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 17
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณผลหารลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะของตัวตั้งคือ342แล้วค่าสมบูรณ์ของ342เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ342มีค่าเท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ19เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: ม
0: ลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งและตัวหาร
0: เก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
2: -2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า -2 ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับ -2 นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264หารด้วยลบ11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ24
0: เก่งมากค่ะลบ24นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วยลบ17จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าเส้นทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: ได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: เก่งมากค่ะลบ5ต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วย-9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -3
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของ
2: ต
0: ัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: There was only Lat Ngu Canal, known as Manang Canal to the locals, that had sufficient water throughout the year. However, it was useful to the villagers along the canal only, since it had never been utilized for public distribution as a whole.
1: ก็มานั่งวิเคราะห์กันพื้นที่ของเราเนี่ย 30,000 กว่าไร่กับประชากร 2,000 กว่าครัวจะแก้ปัญหายังไงทั้งระบบนะวิธีจัดการก็คือทำยังไงก็ได้ต้องดึงน้ำจากคลองมานั่งให้ได้ไม่ได้คิดนะว่าจะถวายดีกาแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเราติดเรื่องงบประมาณแล้วก็ความจำเป็นของคนทั้งตำบลด้วยก็มีทางเดียวต้องหวังพึ่งท่าน
0: And then like raindrops of happiness on their heartsThey heard that His Majesty King Maha Wachiralongkorn graciously placed their petition under his royal initiative projects.
2: เราก็ได้ข้อสรุปในการกราบบังคมทูลว่าเห็นสมควรที่จะเป็นการก่อสร้างระบบประปาแล้วก็มีระบบกรองน้ำระบบประปาแล้วก็มีท่อประปาส่งไปยังหมู่บ้านซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฎีกาเรื่องนี้ไว้เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการลำดับต้นๆหลังจากที่ได้ทรงราชเป็นรัชกาลที่10
0: When a geographical survey was completed, the solution for a water supply system in Ban Pang 16 was developed. A pumping station would be built to pump the water from Manang Canal in Ban Pang 20, located on the land of Mrs. Utai Suwano, who donated her land for the construction. A water tank would also be set up 2 kilometers away from the pumping station, located at the highest point of the sub-district, and was also to be used as a public recreation area.
3: คือในตำบลเราเนี่ยแหล่งน้ำที่ว่าใหญ่ๆสามารถทำประปาได้ยันไม่มีเลยค่ะมีแต่สระซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ตกค่ะอบต.เขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่อยากได้น้ำในคลองมะนังนี่ค่ะก็ถามว่าถ้าที่มันตรงนั้นมันคือเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาขุดเป็นแหล่งน้ำทำเป็นแก้มริมอะไรคือได้ตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาได้น้ำจากคลองนี้คือแก้ปัญหาได้ทุกหมู่บ้านเลยค่ะก็เลยบอกว่าเต็มใจจะให้ยินดีจะให้นะคะ
0: The water supply system project and the water distribution system in Ban Pang 16 under the Royal Initiative will commence in 2019. After completion, it will become the main waterworks system for Nikom Patana sub-district, as it will be connected to the existing system of each village. With an adequate supply for local consumption throughout the year, this will alleviate the hardships of local people in Nikom Patana 9 sub-district, with over 2,300 households.
1: เป็นน้ำประทายที่หลั่งไหลมาให้กับคนตำบลนิคมก็คนจังหวัดสตูลด้วยเพราะว่าพระราชทานโครงการมาเนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นเกียรติประวัติของคนตำบลนิคมทำให้เราเนี่ยต้องระลึกถึงบุญคุณถึงบารมีของท่านซึ่งเมตตาให้กับคนตำบลนิคมได้ใช้น้ำได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆนี้นะคะสัปดาห์ก่อนๆนี้เนี่ยเราเรียนทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเชิงนามธรรมไปแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ได้ลองทำกิจกรรม2กิจกรรมผ่านไปแล้วนะวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่3นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม2ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหากับสถานการณ์นะคะข้อที่3มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนอันนี้เป็นคำถามชวนคิดจากกิจกรรมแรกจำได้ไหมจำได้ไหมคะที่เรามีแผนที่ให้ดูวิเคราะห์แผนที่สถานการณ์ในใบกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนจำได้ไหมคะเราได้นำแนวคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเนาะนะคะทีนี้คำถามคือจากกิจกรรมบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนมีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาอย่างไร
2: บอกสถานที่สำคัญคร
1: ับ นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ครูเห็นกลุ่ม6
3: บอกเส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนค่ะ
1: บอกเส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนใช่ไหมคะคำตอบที่เพื่อนทั้ง2กลุ่มตอบเนี่ยนักเรียนนะคะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถามว่าถูกไหมก็มีส่วนถูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบนะคะนั่นก็คืออะไรคะเราใช้แนวคิดเชิงนามธรรมมาช่วยในการลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นจำได้ไหมคะเพราะว่าในแผนที่นั้นมีอะไรสถานที่เยอะไหม เยอะมีทั้งโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีวัดมีโรงพยาบาลมีสถานที่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าในสถานการณ์เขาให้เราไปไหนเดินทางจากบ้านแล้วไปหาแม่ที่ไหน
4: ตลาด
1: ตลาดจากนั้นถึงทำไมคะเดินทางไปโรงเรียนได้นะแล้วก็ทำไมคะต้องคำนวณเส้นทางระยะห่างใช่ไหมว่าเราใช้เวลาเดินใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะระยะทางในการเดินทางเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนั้นเนาะทีนี้นะคะก็เป็นการลดข้อมูลที่จะไม่จำเป็นนะคะจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายนะจำไว้เลยว่าการใช้แนวคิดนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องทำไมสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นทำไมคะเข้าใจได้ง่ายนะคะต่อมาอันนี้กิจกรรมอะไรจากกิจกรรมอะไรคะไร่ข้าวโพดจำลองนะคะเขาบอกว่าจากกิจกรรมไร่ข้าวโพดจำลองมีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อนบอกว่ามีการคำนวณระยะห่างใช่ไหมอะไรอีกคะลูกอะไรคะตอบได้เลยตอบได้เลยเรามีอะไรคะแปลงผักใช่ไหมแล้วมีขนาดต่างๆใช่ไหมคะมีทั้งอะไรขนาดของแปลงผักระยะห่างระหว่างหลุมใช่ไหมระยะห่างระหว่างแปลงใช่ไหมคะในกิจกรรมเราทำอะไรบ้างกลุ่ม6กลุ่ม6ตอบกลุ่ม6
3: คำนวณพื้นที่ที่ใช้ปลูกไร่ใช้ปลูกข้าวโพดค่ะ
1: เราได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไหม
3: วิเคราะห์ค่ะ
1: วิเคราะห์แล้วเราเอาแต่ข้อมูลที่ทำไมคะ
3: ที่จำเป็นมา
1: ที่จำเป็นนะปรบมือเพื่อนหน่อยนะเมื่อกี้ตอบ2ครั้งแล้วนะทีนี้มาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมก็คือนำข้อมูลที่จำเป็นนะคะที่มีความสัมพันธ์กันมาคำนวณหาพื้นที่ใช่ไหมคะตอนแรกเราคำนวณแค่กี่แปลงข้อแรกเลยในตารางที่เราคำนวณกี่แปลงคะ1แปลงใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ๆๆมาตลอดเลย

้องไหมนะคะจนถึงกี่แปลงคะสุดท้ายกี่แปลงคะตอบดังๆ10แปลงนะคะทีนี้ก็เลยก็ต้องมาหาสูตรในการคำนวณใช่ไหมในกรณีที่ทำไมมันอาจจะมากกว่า10แปลงใช่ไหมคะเราก็ได้คำตอบหลากหลายเลยวันนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการนำอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะกิจกรรมในวันนี้เราฝึกไปแล้ว2กิจกรรมนะกิจกรรมวันนี้เราจะต้องออกแบบเองนะเราต้องช่วยกันด้วยนะคะภายในกลุ่มนะทีนี้เรามาดูกิจกรรมกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่3เรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีใบกิจกรรมอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะกลุ่มของเรามีทั้งหมดกี่คน5คนนะคะ5คนให้คิดด้วยกันนะแต่ว่าฟังให้ดีนะคะเราจะต้องศึกษาสถานการณ์นะคะเราจะต้องศึกษาสถานการณ์ของเราก่อนจากนั้นมีประเด็นอะไรเราถึงทำไมคะอภิปรายร่วมกับเพื่อนโอเคไหมคะลูกนะเพราะตอนนี้ครูแจกใบกิจกรรมให้ครบทุกคนใช่ไหมคะไหนใครไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างมีไหมต้นทางใครไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างได้ครบทุกคนนะคะปลายทางก็ต้องได้ครบทุกคนนะต้องมีอะไรคะใบกิจกรรมเอาไว้ศึกษาสถานการณ์ทุกคนนะคะจากนั้นนะคะพอนักเรียนศึกษาสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องนำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ถูกต้องไหมคะตอบดังๆหน่อยมีอะไรบ้างข้อที่1คืออะไรจำได้ไหมที่ครูเคยให้จดลงไปในสมุดมีไหมคะจำได้ป่ะสมุดขึ้นมาเลยชั่วโมงที่1กับที่2เนี่ยครูมีใบความรู้ให้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยมีไหมคะสมุดมีไหมเอาเตรียมขึ้นมาเตรียมขึ้นมาเดี๋ยวครูยังไม่ถามเดี๋ยวครูเก็บไว้ถามตอนท้ายชั่วโมงก็ได้นะคะแต่นักเรียนจะต้องนำหลักนั้นมาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะโอเคไหมคะฟังครูก่อนนะฟังครูก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะศึกษาสถานการณ์นะคะในใบกิจกรรมที่3นะคะเรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะดูให้ดีนะคะครูไม่อ่านให้ฟังนะรอบนี้นักเรียนจะต้องทำไมคะอ่านเองศึกษาเองแล้วก็วิเคราะห์เองนะคะอย่าลืมหลักของมันคืออะไร1วิเคราะห์สถานการณ์2อะไรคะดูด้วยว่าข้อมูลไหนที่ทำไมจำเป็นหรือไม่จำเป็นถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสามารถขีดลงไปใช้นิสสอหรือปากกาขีดลงไปได้เลยนะในสถานการณ์นะคะนักเรียนเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ใบกิจกรรมค่ะให้รีโนเวทห้องเรียนค่ะให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับสมาชิกในห้องเรียนค่ะ
1: มีข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็น
0: พื้นที่ในห้องเรียนค่ะ
1: อะไรอีก
0: สมาชิก
1: คืออะไร
0: นักเรียนค่ะ
1: จำนวนไหมหรือว่ายังไงคะเราจะต้องรู้ไหมคะจำนวนรู้อะไรอีกลูกอ่ะ
0: โต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆค่ะ
1: ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องให้นักเรียนเนี่ยจัดห้องเรียนนะเขาเรียกว่าออกแบบนั่นแหละนะออกแบบห้องเรียนของเราเนี่ยนะคะให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามจำนวนสมาชิกในห้องเรียนนะในห้องของนักเรียนเนี่ยห้องนี้ครูตั้งไว้ละกันว่าเป็นกี่คนดี30คนง่ายๆดีไหมคะเนาะเราจะได้รู้บริบทของห้องเรานะ30คนนะปลายทางก็สามารถปรับได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยนะคะเขาบอกว่าโดยคำนวณพื้นที่ภายในห้องนักเรียนพร้อมการจัดวางตำแหน่งนะคะมีโต๊ะครูถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องมีไหมจำเป็นไหมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกมาในสถานการณ์ถูกต้องไหมมีโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอะไรอีกคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆคำว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆห้องเรียนต้องมีอะไรบ้างเก่งมากกระดานดำอะไรอีก
2: โต๊ะเรียน
1: ไปแล้วโต๊ะครูไปแล้วอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆทีวีต้องมีไหมบนห้องเรียนเรามีไหม
2: ม
1: ีกระดานดำ
3: ชั้นวางหน
1: ังสือแล้วแต่บริบทของกลุ่มเรานะว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรอีกที่จำเป็นโซนเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องมีไหมต้องมีนักเรียนออกแบบได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อห้องเรียนของนักเรียนเองนะคะนักเรียนสามารถกำหนดขนาดของห้องเรียนนะคะได้เลยพร้อมหรือยังคะในการทำกิจกรรม

ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางต้นทางเนี่ยนำเสนอนะเพื่อเป็นอะไรคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวครูตอนนี้ครูคัดเลือกไว้2

0: 2กลุ่มก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่6นะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ข้อที่1นะครับถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้างตอบคือทราบจำนวนนักเรียนทราบจำนวนครูทราบขนาดโต๊ะของนักเรียนและขนาดโต๊ะของครูทราบขนาดพื้นที่ในห้องเรียนและอุปกรณ์ที่จำเป็นครับข้อที่2นะครับจากข้อมูลที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนออกแบบผังเรียนให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ต่อห้องเรียนของนักเรียนนะครับก็จะออกแบบเป็นมีนักเรียน30คนมีโต๊ะครู2โต๊ะมีโต๊ะส่งผลงานแล้วก็โต๊ะอุปกรณ์ครับข้อที่3นะครับอธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทใหม่ข้อที่1นะครับแยกฝั่งนักเรียนชายและหญิงอยู่คนละฝั่งครับข้อที่2ครับนักเรียนที่ตัวเล็กและมีปัญหาทางด้านสายตาให้นั่งแถวที่1กับแถวที่2ครับและนักเรียนที่ตัวสูงนั่งแถวที่4กับแถวที่5ครับโดยที่โต๊ะส่งผลงานและโต๊ะครูจะอยู่ข้างหลังครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่มที่2นะคะต่อไปผลงานของกลุ่มที่6ค่ะ
2: ข้อที่1ถ้านักเรียนต้องการออกแบบห้องเรียนใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้าง1พื้นที่ภายในห้อง2จำนวนคนที่มีอยู่ในห้อง3ตำแหน่งในการวางโต๊ะครูและนักเรียน4ตำแหน่งในการวางอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ต่างๆข้อที่2ข้อมูลที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนออกแบบแผนผังให้นักเรียนออกแบบผังในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่สุดต่อห้องของนักเรียนข้อที่3อธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยน2กลุ่มที่3สำหรับคนขนาดตัวปานกลาง3กลุ่มที่4และ5สำหรับคนที่ตัวสูง5คนที่ถนัดข้างซ้ายให้นั่งด้วยกันเพื่อไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนคนอื่นๆที่ถนัดข้างขวาค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเผื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยเป็นไอเดียนะเมื่อกี้นี้เราได้เห็นผลงานของทั้ง2กลุ่มไปแล้วทีนี้เรามาดูนะคะไอเดียเพิ่มเติมบ้างมีขนาดห้องเรียนถูกต้องไหมจำนวนสมาชิกในห้องของนักเรียนต้นทางมีทั้งหมดกี่คนกี่คนคะ30คนนะเราเอาเขาเรียกว่าอะไรจำนวนจริงๆเลยถูกต้องไหมคะจำนวนสมาชิกจริงๆในห้องเรียนเลยขนาดโต๊ะเรียนขนาดโต๊ะครูนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องเรียนเช่นสื่อการเรียนชั้นวางรองเท้าอุปกรณ์ทำความสะอาดถังขยะโต๊ะส่งการบ้านปลายทางเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะนี่พอออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นการออกแบบผังห้องเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างอาจจะไม่ได้เป็นจำนวน30คนนะคะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูจะเห็นได้ว่าทำไมคะมีกระดานดำอยู่ด้านหน้ามีทีวีโต๊ะครูถูกต้องไหมคะมีโต๊ะส่งงานไหมระหว่างครึ่งห้องกับทางเดินตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะข้อที่3เขาบอกว่าอธิบายรายละเอียดของห้องเรียนที่นักเรียนรีโนเวทนะคะคืออะไรคะเงื่อนไขคืออะไรเมื่อกี้นี้เราได้ยินแล้ว2กลุ่มนี้เขาก็มีเงื่อนไขบางข้อแตกต่างกันไปนะนะคะแต่ของครูจะเป็นอะไรคะ1นักเรียนตัวเล็กกับสายตาสั้นหรือมีปัญหาทางสายตาเนี่ย

0: คะให้นั่งแถวหน้าแต่นักเรียนสามารถกำหนดได้ว่าแถวหน้านักเรียนจะทำเป็นกี่แถว1แถวก็ได้2แถวก็ได้นะคะต่อมาคืออะไรคะนักเรียนตัวสูงนั่งแถวหลังนะคะจะได้ไม่ต้องบังเพื่อนถูกต้องไหมเมื่อกี้นี้บางกลุ่มบอกว่าครูครับถ้าตัวสูงแล้วสายตาสั้นล่ะจะทำยังไงอาจจะทำไมขยับขึ้นมาแถวกลางถูกต้องไหมคะแล้วนั่งตรงริมๆหน่อยใช่ไหมริมของแถวหน่อยเพื่อทำไมจะได้ไม่ต้องให้บังเพื่อนต่อมานะคะนักเรียนถนัดเขียนซ้ายนั่งแถวเดียวกันนะคะอันนี้กลุ่ม6เขาก็ได้ทำไมคะเขียนอธิบายลงไปแล้วนะในแถวเดียวกันต้องมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายแต่กลุ่ม2บอกว่าอะไรเมื่อกี้นี้ให้แยกฝั่งเลยถูกต้องไหมคะเป็นชายและหญิงไปเลยนะคะแยกกันแบบชัดเจนโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้นำแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะมาปรับใช้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะปรับใช้ไหมปรับใช้นะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกข้อมูลหรือสาระสำคัญของปัญหานั้นออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งสามารถทำได้ดังนี้เอาสรุปพร้อมกันดังๆนะนะคะหนึ่งคือนะคะวิเคราะห์ปัญหานะคะ2คือดังๆตอบดังๆ
1: การแก้ข้อมูลที่จำเป็นการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดอีกย่อย
0: ในสถานการณ์วันนี้วิเคราะห์ไปแล้วคัดแยกข้อมูลไหมเมื่อกี้นี้คัดแยกไหมคะคัดแยกนะคะต่อมาคือสุดท้าย
1: ออกแบบวิธีการ
0: เก่งมากสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนได้นำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมทั้งหมด3ข้อนะคะมาปรับใช้นะคะจากการที่ครูเนี่ยเดินดูแต่ละกลุ่มนะคะบางทีก็มีข้อสงสัยบ้างก็ได้สอบถามแล้วก็ตอบเพิ่มเติมไปให้แล้วเนาะนะคะโอเคนะคะวันนี้ชื่นชมเลยนะคะทีนี้เรามาดูสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะเรื่องที่1และ2นะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับปลายทางนะคะปลายทางต้องเตรียม1คือใบความรู้ที่2เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องหุงหาและข้าวสุกนะคะใบกิจกรรมที่5เรื่องเลี้ยงปลากัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไมคะทำกิจกรรมดังนี้ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决精髓液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1 นะครับก็คือเรื่องพระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ย
2: ชาดก
1: ชาดกนะครับก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ครับบอกเล่าเรื่องราวย่อๆของชาดกที่ศึกษาได้

0: ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามข้อคิดที่ได้เรียนรู้และสุดท้ายนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนคือวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกที่ศึกษาโดยเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามแนวทางที่ตนเองกำหนดนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนครับก่อนเรียนนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเคยได้ยินหรือเคยได้เรียนชาดกมาแล้วบ้างนักเรียนรู้ไหมครับว่าชาดกหมายถึงอะไรยังจำได้ไหมเอ่ยตัวแทนครับ
1: คำสอนของพระพุทธเจ้าครับ
0: เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีส่วนเกี่ยวข้องมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับอีกสักหนึ่งคนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นการสอนลักษณะไหนนำเรื่องอะไรมาสอนครูใบให้แล้วลุกเลยครับ
2: เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับ
0: เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเอานั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับเราได้ฟังนะครับความหมายจากเพื่อนทั้งสองคนได้พูดมาแล้วนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนกันเลยนะครับชาดกนะครับชาดกเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่าชาตกะแปลว่าผู้เกิดแล้วนะครับจะใช้เป็นคำเรียกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาในอดีตชาตินะครับซึ่งเสวยพระชาติในสภาพต่างๆทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยของพระพุทธเจ้าในการเสวยพระชาตินะครับในชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นในวันนี้นะครับครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นนะถ้าจะมาฟังครูเล่าเรื่องราวเองนี่จะเบื่อไหมเบื่อแน่นอนดังนั้นครับครูมีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เล่นนะครับเกมในวันนี้ชื่อว่าเกมอะไรครับ
3: เร
0: ีย
3: งลำด
0: ับ เรื่องราวเรามาดูครับขั้นตอนคืออะไรนะครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆและ 4-5 คนตอนนี้เรียบร้อยหรือยังครับ
3: เร
0: ีย
3: บร
0: ้
3: อย
0: นะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับซอง2ซองซองมีอยู่ที่กลุ่มหรือยังนะครับตามจำนวนชาดกนะครับแต่ละซองนะครับจะมีบัตรข้อความ5บัตรคำนะครับและนะครับนักเรียนก็จะเล่นเกมเรียนลำดับเรื่องราวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วซองแรกจะเป็นซองของอัมพะชาดกซองที่สองจะเป็นซองติดติระชาดกนะครับเมื่อได้ซองแล้วเปิดซองครับนำบัตรคำมาเรียงได้เลยครับลูก

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเล่นเกมเรียงลำดับเรื่องราวแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยยังครับทีนี้ครูขอตัวแทนนักเรียนครับขอตัวแทนอ่านเรื่องราวให้เพื่อนฟังหน่อยเรื่องแรกนะครับอัมพชาดกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนครับกลุ่มที่หนึ่ง
1: มานุกได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยาในสำนักของอาจารย์ทิสาปราโมทมานุกได้ไปพบจันทานคนหนึ่งสามารถเสกต้นมะม่วงให้ผลิดอกออกผลได้มานุกได้ไปขอร่ำเรียนแต่ถูกปฏิเสธจึงทำงานในบ้านของชายจันทานเมื่อจันทานยอมสอนมนต์เสกผลไม้นอกฤดูกาลแล้วแต่มีข้อสัญญาว่าเมื่อใดที่ถูกถามว่าเรียนมาจากใครก็ให้บอกความจริงมานพได้ไปเสกมะม่วงให้พระเจ้าพารานาสีและพระราชาถามว่าเรียนมนต์นี้มาจากใครมานพไม่ได้ตอบความจริงไปว่าเรียนมาจากจันทานทำให้มนต์นั้นเสื่อมลง
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเรื่องนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรเอ่ยมานพไปขอร่ำเรียนวิชาจากจันทานที่มีมนต์ในการเสกก็คือเสกอะไรครับมะม่วงใช่ไหมครับมนต์เสกมะม่วงนะครับให้ผลิดอกออกผลแต่ทีนี้มนต์นี้มีข้อแม้ว่ายังไงครับเมื่อถูกถามว่าเรียนมาจากใครให้บอกความจริงแต่มานพสุดท้ายยอมบอกความจริงไหมไม่แล้วทำให้มนต์ทำไมครับ
2: เสื
0: ่อมลงทุกกลุ่มเรียงตามที่เพื่อนเล่าไหมเอ่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละครับเรื่องที่สองเรื่องติดติระอาดกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่มที่สอง
3: ต้นไทรต้นหนึ่งในป่าหิมพานต์เป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้ง3ชนิดคือช้างลิงและนกกระทาสัตว์ทั้ง3ชนิดไม่สามัคคีปองดองกันมักหาโอกาสแกล้งกันอยู่เสมอจนไม่เป็นอันกินอันนอนเป็นผลให้สัตว์ทั้ง3มีร่างกายผอมอ่อนแอจิตใจเสื่อมสัตว์ทั้ง3เห็นว่าการกันแกล้งกันทำให้เกิดแต่ความเดือดร้อนจึงปรึกษาว่าควรเลือกผู้ที่มีอายุมากที่สุดเป็นหัวหน้าโดยใช้วิธีการสืบสาวเรื่องราวว่าใครรู้จักต้นไทรนี้ก่อนกันช้างตอบว่ารู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่ต้นไทรสูงไม่เกินระดับท้องส่วนลิงตอบว่ารู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่ยังเล็กนิดเดียวเท่านั้นส่วนนกกระทาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ตอบว่าไปกินผลไทรในป่าโน้นเสร็จแล้วก็บินมาถ่ายมูลตรงนี้เมล็ดไทรเกิดจากการที่นกกระทาถ่ายมูลไว้เกิดเป็นเมล็ดไทรนี้ขึ้นขออภัยครับเกิดเป็นต้นไทรนี้ขึ้นนกกระทาเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดได้รับการยกย่องเป็นพี่ใหญ่ช้างและลิงต้องเชื่อฟังครับนกกระทาทำหน้าที่เป็นผู้ปลุกน้องๆให้ตื่นแต่เช้าบินขึ้นสูงเพื่อสำรวจแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์พาลิงและช้างไปที่นั่นโดยให้ลิงเป็นฝ่ายขึ้นไปเก็บผลไม้มากินและบรรทุกผลไม้ที่เหลือไว้บนหลังช้างเก็บไว้เป็นมื้อต่อไปสัตว์ทั้ง3มีสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนเรียงได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยนะครับก็คือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไรเอ่ยพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นนกกระทานั่นเนี่ยอาจจะงงว่าพระโพธิสัตว์คืออะไรพระโพธิสัตว์ก็คือความหมายก็คือจะเป็นผู้ที่จะได้ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในเรื่องนี้ดังนั้นในเรื่องนี้ก็คือถ้าย้อนไปก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยชาติหรือเกิดเป็นอะไรลูกเกิดเป็นนกกระทานะครับในเรื่องติติรชาดกนะครับส่วนเรื่องอัมพชาดกนักเรียนคิดว่าเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าน่าจะเสวยพระชาติเป็นอะไรครับเป็นใครในเรื่องนั้นเป็นพระราชาหรือเป็นมนุษย์เป็นในเรื่องอัมพชาดกนะเก่งมากเป็นจันทานนะครับเป็นจันทานนะครับเอาละครับนักเรียนอย่างที่เราเรียนไปตอนต้นว่าชาดกนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในการเสวยพระชาติในชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ในอัมพชาดกเป็นมนุษย์เป็นจันทานใช่ไหมครับส่วนในเรื่องติติรชาดกเป็นสัตว์ก็คือเป็นอะไรลูกนกกระทาแต่ในชาดกเขาจะใช้คำว่าพระโพธิสัตว์ก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้ตัดสรู้แต่เป็นการเหมือนนะครับไหมครับบำเพ็ญเพียรเพื่อในอนาคตจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ฟังเรื่องไปแล้วกี่เรื่อง2เรื่องฟังไปแล้ว2เรื่องปุ๊บเมื่อเราฟังเรื่องราวไปแล้วครูก็จะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สิครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยให้ข้อคิดสอดคล้องกับเรื่องใดโดยครูจะมีซองปริศนาให้1ซองไหนได้รับหรือยังลูกได้รับแล้วลองให้นักเรียนมาจับคู่สิครับว่าบัตรคำที่อยู่ในซองปริศนานั้นสอดคล้องกับเรื่องใด

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะวิเคราะห์ข้อคิดได้แล้วนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับเล่าข้อคิดให้ฟังหน่อยครับว่าเอาเรื่องแรกก่อนเลยอัมพชาดกให้ข้อคิดอย่างไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีเอากลุ่ม3ลุกขึ้นเลยครับ
1: จากเรื่องนะคะแสดงให้เห็นว่าคนอกตัญญูเนรคุณต่อผู้มีพระคุณไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์จะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจแม้จะได้รับเงินทองยศศักดิ์มากเพียงใดก็ต้องพบกับความพินาศในที่สุด
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือเหมือนกับเป็น

0: อยู่ในระบบวรรณะจะถือว่าเป็นคนนอกวรรณะนะครับจะไม่ค่อยได้รับความเคารพนะครับซึ่งมานพหนุ่มเนี่ยทำไมครับน่าจะรู้สึกเป็นไงน่าจะรู้สึกอายที่มีอาจารย์เป็นจันทานจึงไม่ได้บอกความจริงกับพระราชาจึงสุดท้ายทำให้ทำไมครับมนนั้นเสื่อมลงนะครับเอาละครับทีนี้ฟังข้อคิดไปแล้วเรื่องแรกคืออัมพะชาดกนะครับต่อมาเรื่องที่2กลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่4นะครับจะเป็นตัวแทนเล่าข้อคิดจากเรื่องติดติระชาดกนะครับ
1: การเคารพนับถือลำดับวัยวุฒิร่วมคิดร่วมทำและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรเห็นไม่ตรงกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือเรื่องติดติระชาดกเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์กี่ชนิด3ชนิดมี
2: ช
0: ้างลิงและนกกระทานะครับเดิมเนี่ยสัตว์ทั้ง3เนี่ยรักกันไหมไม่ชอบแกล้งกันใช่ไหมครับจนสุดท้ายอยู่มาวันหนึ่งก็จะต้องหาผู้นำซึ่งผู้นำนั้นต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าสุดท้ายใครครับก็คือนกกระทานะครับเรื่องนี้ครับสอนให้เรารู้ว่าการเคารพนับถือลำดับวัยวุฒิร่วมคิดร่วมทำและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรเห็นไม่ตรงกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยจะนำชีวิตเราไปสู่อะไรเอ่ยความสุขความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะสุขกายสุขใจนะครับเหมือนสุดท้ายที่สัตว์ทั้ง3ชนิดช่วยกันหาผลไม้ใช่ไหมลูกโดยที่ใครจะเป็นคนบินสำรวจก่อนนกกระทาจะบินสำรวจก่อนจากนั้นก็ให้ใครครับไปเก็บลิงเก็บเอามาไว้ที่ไหนบนหลังช้างใช่ไหมครับทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันทำนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนก็มีอาหารกินอิ่มหนำสำราญเลยมีความสุขกายสุขใจเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนไปวันนี้นะครับจากชาดกทั้งสองเรื่องคือเรื่องอะไรเอ่ยอัมพะชาดกและ
2: ติ
0: ติระชาดกนะครับโดยให้นักเรียนระบุเรื่องย่อของชาดกข้อคิดแล้วแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องย่อเรารู้ไปหรือยังครับรู้แล้วข้อคิดรู้หรือยังรู้แล้วส่วนแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนี้เรายังไม่รู้ดังนั้นเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยให้นักเรียนทำใบงานก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาฟังแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลงมือทำใบงานได้เลยครับลูกทั้งต้นทางและปลายทางทำไปพร้อมกันเลยนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับทีนี้นะครับครูขอตัวแทนนะครับที่จะเล่านะครับแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือแนวทางจากเรื่องชาดกนะครับที่เราเรียนไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอัมพาชาดกหรือติติละชาดกว่านักเรียนเนี่ยจะมีแนวทางนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไหนขอตัวแทนเรื่องแรกก่อนนะครับอัมพาชาดกกลุ่มไหนเอ่ยจะเป็นตัวแทนกลุ่ม5แล้วติติละชาดกกลุ่มไหนครับกลุ่ม6อ่ะเริ่มจากกลุ่ม5ก่อนเลยครับ
1: แนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากนะครับก็คือเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับต่อมาครับติติละชาดกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนครับกลุ่ม6ลุกเลยครับ
2: เราต้องเคารพรุ่นพี่ครูบาอาจารย์และเมื่ออยู่ในห้องเรียนเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเรื่องติติละชาดกก็จะสอนเรื่องของการเคารพนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.ไหนตอนนี
3: ้ม.1
0: ม.1 เป็นน้องสุดเลยใช่ไหมครับชาดกทั้ง2เรื่องเนี่ยก็จะปลูกฝังนักเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูการเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ในโรงเรียนเราก็อย่าลืมนำไปปรับใช้นะครับนักเรียนเอาละครับก่อนจบในวันนี้เรามาร่วมกันอภิปรายข้อคิดชาดกทั้ง2เรื่องที่ได้เรียนไปกันครับให้นักเรียนนะครับร่วมกันว่าข้อคิดทั้ง2เรื่องเรื่องแรกอัมพาชาดกให้ข้อคิดอย่างไรครับตอบพร้อมกันเลยอัมพาชาดกให้ข้อคิดอย่างไรครับ
4: เป็นผู้ที่น่ารังเกียจแม้จะได้รับเงินทองยศศักดิ์มาเพียงใดก็ต้องพบกับความพินาศในที่สุด
0: เรื่องที่2ล่ะครับให้ข้อคิดอย่างไรได้บ้าง

0: เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับก็คืออย่างที่นักเรียนพูดมาเลยนะครับก็คือเรื่องแรกจะสอนให้เราเป็นคนทำไมครับไม่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งนะครับเขาก็ยังพูดอีกว่าคนที่เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนไม่เคารพครูบาอาจารย์เป็นไงชีวิตดีไหมครับชีวิตไม่ดีจะมีจุดจบเหมือนใครเหมือนมานพใช่ไหมครับส่วนเรื่องที่สองก็สอนให้ถึงการเคารพนับถือลำดับไวยาวุธและที่สำคัญครับรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันต้องอยู่ด้วยกันด้วยการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเอาละครับนักเรียนครูเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนน่าจะได้รับความรู้ข้อคิดและแนวทางในการนำเรื่องราวของชาดกไม่ว่าจะเป็นอัมพะชาดกติตติระชาดกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับวันนี้เราได้ข้อคิดจากชาดกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคนกตัญญูเชื่อฟังครูอาจารย์นะครับหรือการเคารพผู้อื่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้างหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของพุทธสาวกพุทธสาวิการวมทั้งชาวพุทธตัวอย่างและเราจะมาวิเคราะห์ซิว่าเราจะได้ข้อคิดอะไรและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่9เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th เพื่อให้นักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the rice.
0: That's nice.
1: And what about you? What time do you usually finish classes?
0: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
1: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
0: That's a good idea.
1: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
0: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
1: Why do you go to bed so late?
0: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
1: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูเจนครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการมอบหมายแล้วก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแยกสารใช่ไหมก็คือเรื่องของการแยกว่าสารใดเป็นข้อเท็จจริงสารใดเป็นข้อคิดเห็นโดยมีกิจกรรมที่เป็นขั้นนำในชั่วโมงที่ผ่านมาคือมีข้อความให้เราได้ดูให้เราได้อ่านแล้วเราก็ร่วมกันตอบถูกไหมครับแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการอ่านเพื่อพินิจว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่หนึ่งแต่ในวันนี้จะเป็นเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่2

0: 2แสดงว่าเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมานะครับเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่2เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาจากกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปทำนอกเวลาใช่ไหมครับซึ่งถือว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะเอากิจกรรมที่เราได้ไปทำนอกเวลาเนี่ยกลับมาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ทราบว่าแต่ละข้อที่เราได้มีการศึกษากิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกเวลาเนี่ยนักเรียนมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนข้อแรกนะได้ขึ้นมาตอบบริเวณด้านหน้าให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับทราบเดี๋ยวเชิญข้อแรกก่อนครับเอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับเชิญด้านหน้าเลยครับ
1: จากการอ่านบทความ 1. ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญนี้คือใจความของบทความนี้ผู้เขียนต้องการสื่อ 2. การอธิบายสาเหตุจากนั้นมีการให้เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้นั้นคือคำว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล 3. การยกตัวอย่างผลกระทบตามมาด้วยการแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเสริมให้เห็นความรุนแรงของปัญหา 4. การเสนอแนวทางแก้ไขการแก้ไขผู้เขียนสรุปด้วยการเสนอแนวทางแก้ไขและเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตอธิบายพร้อมกันทีเดียวเสร็จ2ข้อเลยนะครับอันนี้เรียนเชิญฝั่งนี้เดี๋ยวเชิญข้อที่2ซึ่งเป็นข้อต่อเนื่องจากกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวนักเรียนช่วยตอบแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
2: การแยกสารโครงสร้างของเนื้อหาการอ่านวิเคราะห์สารต้องสามารถแยกสารต้องแยกสาเหตุผลกระทบและแนวทางแก้ไขออกจากกันได้อย่างมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีเหตุผลผู้อ่านต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเช่นสาเหตุเกิดผลจำเป็นต้องแก้ไขอย่างไรการวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงอ่านตามเนื้อหาแต่ต้องตั้งคำถามและประเมินข้อเท็จจริงว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่และควรดำเนินการอย่างไรการประยุกต์ในชีวิตประจำวันนะครับการอ่านข่าวสารหรือความทางสังคมเช่นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและอื่นมากมายการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะครับในการวิเคราะห์ข้อความในห้องในหนังสือเรียนวรรณคดีข้อสอบฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นสื่อสารเป็นแยกแยะได้โดยไม่เชื่อข้อมูลอย่างไม่วิจารณญาณครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยครับก็ขออนุญาตนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางซึ่งอาจจะมีแนวสรุปที่มีข้อความที่แตกต่างกันไปอย่างข้อแรกเนี่ยเขาก็เอาตัวข้อความเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าจากข้อความนั้นนะผู้เขียนได้มีการพูดถึงเนื้อหาอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งจากการดูแล้วก็การฟังการตอบของนักเรียนกลุ่มแรกนักเรียนออกแบ่งออกเป็น4ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเริ่มเนื้อความก็คือบอกว่าทำไมครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาข้อความอันนี้ถูกต้องตามหลักของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็เอาการอ่านจับใจความสำคัญนั้นเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นคือการวิเคราะห์สารใช่ไหมครับเพราะว่าพอแล้วเนี่ยได้วิเคราะห์สารจึงรู้ว่าจากบทความตรงเนี้ยได้มีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อธิบายสาเหตุว่าส่วนหนึ่งมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็มีการอะไรครับปล่อยอะไรครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกนั้นทำไมครับมีภาวะที่ร้อนขึ้นอันนี้คือข้อความที่นักเรียนได้สรุปในข้อแรกใช่ไหมครับส่วนอีกหนึ่งข้อนะครับ ทางฝั่งของนักเรียนชายบอกว่าจากข้อความนี้ก็ได้มีการแบ่งออกเป็นแนวคิดหลักแล้วก็หลักการเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งในข้อนี้เขาตอบโดยภาพรวมโดยเอาตัวความเนี่ยมาแบ่งเป็นประเด็นตั้งแต่เรื่องของตัวข้อความสาเหตุของการเกิดแล้วก็การแก้ไขปัญหาถูกไหมฮะส่วนอันนี้จะมีความแตกต่างกันคือเขาเอาเรื่องของแนวคิดหลักก็คือใจความหลักนั่นแหละเอามาบอกให้ฟังว่าแนวคิดหลักเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางการแก้ไขซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่การได้มาของคำตอบซึ่งในกลุ่มของนักเรียนชายเนี่ยมีการพูดถึงการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเอาไปประยุกต์ตามสถานการณ์ต่างๆได้เช่นอาจจะบอกในเรื่องของความที่จะต้องตระหนักถึงการรักและก็หวงแหนต่อระบบนิเวศซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนยังปล่อยปะละเลยต่อไปเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะทำไมเป็นยังไงครับมีระบบนิเวศใช้ไหมครับไม่มีก็ทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แล้วก็นักเรียนได้พูดถึงเรื่องของการนำเอาไปใช้ในการศึกษาเราเรียนก็คือเรื่องของการไปวิเคราะห์ความหรือว่าไปวิเคราะห์สารทำให้เราสามารถอ่านข้อความที่ซับซ้อนขึ้นยากขึ้นเนี่ยเป็นไปด้วยอะไรครับความที่ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นก็ถือว่าอันนี้เป็นแนวการวิเคราะห์ของตัวแทนนักเรียนที่ได้ไปทำนอกเวลาแล้วก็เอามาส่งนะครับปรบมือให้กับตัวแทนของเราอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญกับพี่ได้เลยเก่งมากๆตอนนี้นักเรียนปลายทางแหละครับได้มีการนำเอาข้อความที่คุณครูได้ให้ไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปวิเคราะห์นอกเวลาอย่างไรบ้างยังไงก็อยากให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้มีการนำเสนอหรือถ้าไม่นำเสนอในห้องเนี่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลหรืออาจจะพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรืออยู่ใกล้กันก็ได้นะครับอ่ะวันนี้เรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่2ครับเรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างหนอเดี๋ยวให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านครับ1 2 3ข้อ1ครับสองครับ
3: ระบุข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากสารได
0: ้และข้อ3ครับ
3: อธิบายประโยชน์การทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: จุดประสงค์หลักๆวันนี้ก็คือให้เป็นการบอกหลักการอ่านวิเคราะห์สารแล้วระบุข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากสารได้ซึ่งก็จะเป็นการฝึกทักษะต่อเนื่องถูกไหมครับต่อมาคือระบุได้ว่าสารใดเป็นความจริงสารใดเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็สามารถอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นเวลานักเรียนบอกถึงการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไม่พูดเฉยๆว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับควรจะบอกต่อว่าการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรเช่นเวลานักเรียนไปเจอข้อความยาวๆหรือว่าข้อความที่มาจากแพลตฟอร์มบางอย่างเนี่ยถ้าเราขาดวิจารณญาณแล้วเรากดลงไปเลยเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อไหมครับเราตกเป็นเหยื่อแน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบได้ว่าเราสามารถเอาทักษะการวิเคราะห์สารเนี่ยไปปรับใช้คือถ้าเราอ่านแล้วเราพิจารณาแล้วพินิจได้ว่าข้อความนี้เป็นข้อความเท็จเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้เป็นต้นอันนี้คุณครูขออนุญาตแนะนำแนวทางในการตอบว่าเวลาเราเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูมีบทความให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตเป็นผู้อ่านให้เพื่อที่ในระหว่างที่คุณครูอ่านเนี่ยพวกเราฟังตามว่าข้อความนี้พูดถึงอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวต้นทางและปลายทางตั้งสติให้ดีนะครับอำเภอหัวหินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดกับทะเลอ่าวไทยพื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทิศตะวันตกเป็นภูเขาพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีพื้นที่รวม86.36 ตารางกิโลเมตรหรือ 53,975 ไร่มีถนนเพชรเกษมวงเล็บเปิดทางหลวงหมายเลข4วงเล็บปิดตัดผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ22กิโลเมตรห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์90กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ195กิโลเมตร หัวหินมีหาดทรายที่ขาวสะอาดไม่เหมือนกับที่ใดและมีความงามกว่าทุกหาดด้วยเหตุนี้

0: หัวหินจึงเป็นอำเภอที่ผู้คนต่างอยากมาท่องเที่ยวเอาละครับจากที่ข้อความที่คุณครูได้อ่านให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเนี่ยบทความนี้พูดถึงที่ไหนครับพูดถึงหัวหินและนักเรียนพบอะไรจากข้อความอีกนอกจากเรื่องของหัวหินแล้วบทความนี้พูดอะไรครับพูดถึงทะเลพูดถึงตำแหน่งที่ตั้งพูดถึงหาดทรายพูดถึงระยะทางด้วยไหมถ้าเป็นในเชิงสังคมก็คือพูดถึงเชิงภูมิศาสตร์ว่าแต่ละทิศนั้นมีชัยภูมิที่ตั้งใกล้กับอะไรคำว่าชัยภูมิไม่ใช่ชื่อจังหวัดนะแต่หมายถึงว่าสันฐานของจังหวัดเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับพอจะตอบได้ว่าเป็นเรื่องของหัวหินแล้วนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าข้อความอีกมันมีข้อความที่น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะมีข้อความที่เป็นทั้งข้อคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อในกิจกรรมนี้นะครับจากข้อความข้างต้นสารประเภทนี้อธิบายเรื่องใดและมีส่วนใดที่เป็นจุดสังเกตได้ตอบไปแล้วว่าอธิบายเรื่องของเมืองหัวหินถึงที่ตั้งของอำเภอหัวหินใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนใดที่เป็นจุดสังเกตนักเรียนส่วนใดส่วนต้นหรือส่วนท้ายส่วนต้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหัวหินอาจจะมีทะเลแล้วก็มีส่วนประกอบต่างๆว่าในหัวหินนั้นมีอะไรอยู่บ้างใช่ไหมแล้วส่วนท้ายล่ะส่วนท้ายน่าจะเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอำเภอหัวหินนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะครับว่าข้อความที่นักเรียนเห็นนะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาข้อความส่วนบนนั้นถ้าเราสามารถจับหลักเอาไว้ง่ายนั่นคือสารประเภทให้ข้อเท็จจริงส่วนท้ายเป็นข้อคิดเห็นคุณครูขออนุญาตถามนักเรียนต้นทางและปลายทางข้อความใดครับที่นักเรียนคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นครับดูช่วยกันดูหน่อยครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองครับเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นส่วนบนนั้นเป็นการให้ความรู้การให้ความรู้คือการแสดงความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ถามว่าส่วนล่างพิสูจน์ได้ไหมอาจจะต้องใช้การอนุมานแต่เราเรียนดูครับหัวหินมีหาดทรายที่ขาวสะอาดไม่เหมือนกับที่ใดเราเชื่อเช่นนั้นจริงหรืออาจจะยังไม่ต้องตอบครูก็ได้แต่ว่าเราเชื่อเช่นนั้นจริงหรือและมีความงามกว่าทุกหาดจริงหรือประมาณนี้ด้วยเหตุนี้หัวหินจึงเป็นอำเภอที่ผู้คนต่างอยากมาท่องเที่ยวอันนี้เป็นลักษณะการให้ความคิดเห็นซึ่งครูไม่ได้บอกว่าหัวหินมีหาดทรายที่ไม่สวยแต่กำลังจะมุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่ทำให้เรานั้นสามารถพินิจสารและจำแนกสารได้ว่าเวลาเราไปเจอบทความยาวๆเช่นอาจจะเป็นวารสารต่างๆเนี่ยเราสามารถจะบอกได้ว่าส่วนนี้ข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นซึ่งคุณครูเชื่อว่าบทความนี้ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนแต่เวลาเราไปเจอในชีวิตจริงหรือว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเจอบทความง่ายๆแบบนี้ไหมครับไม่เพราะว่าผู้เขียนบางคนที่มีความเชี่ยวชาญในวงการในการเขียนเนี่ยก็จะมีการสรรหาถ้อยคำบางอย่างที่ทำให้เราเกิดความโน้มน้าวใจตามจนเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงฉะนั้นการฝึกอ่านบ่อยที่คุณครูเคยพูดในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้เรามีความชำนาญและสามารถแยกสารเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราได้ตอบคำถามไปแล้วทีนี้ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เนื้อหาเราไม่เยอะก็คือเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นตอบคุณครูหน่อยครับข้อเท็จจริงคืออะไรครับ
1: เป็นเรื่องที่เป็นจริงและมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามความจริงหรือข้อเท็จจริงในโลก
0: ถ ถ้าเราไม่ตอบตามนี้ถ้าเราสรุปสั้นๆข้อเท็จจริงก็คือความจริงที่พิสูจน์ได้

0: มีหลักฐานประกอบได้นี่คือความจริงสั้นๆเลยต่อไปครับข้อคิดเห็นคืออะไรครับ
1: เป็นความเห็นหรือมุมมองของบุคคลเรื่องนั้นๆซึ่งอาจมีการแสดงความเห็นไปในตามความรับรู้ความเชื่อหรือความรู้สึกส่วนบุคคล
0: ย้อนกลับไปที่บทความเรื่องหัวหินเมื่อสักครู่นี้แล้วเรียนดูนะความคิดว่าข้อคิดเห็นเนี่ยบอกว่าอะไรเป็นความเห็นหรือมุมมองของบุคคลเรื่องนั้นๆซึ่งอาจมีการแสดงความเห็นเป็นไปตามความรับรู้ความเชื่อหรือความรู้สึกส่วนบุคคลอ่ะนักเรียนขออนุญาตย้อนกลับไปที่สไลด์เรื่องหัวหินอ่ะดูนะว่าเป็นจริงตามนี้ไหมหัวหินมีหาดทรายที่ขาวสะอาดซึ่งถ้าคนไม่เคยมาหัวหินน่ะจะอนุมานได้ไหมว่ามันขาวสะอาดแบบไหนก็คงบางคนก็อาจจะอนุมานว่าอ๋อคงจะขาวเหมือนสีของผงซักฟอกไหมบางคนบอกว่าอาจจะขาวเหมือนกับสีขาวไหมซึ่งขาวแต่ละคนเหมือนกันไหมครับฉะนั้นเป็นไปตามนี้เลยว่าการเขียนแสดงความเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการเขียนตามความรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของคนคนนั้นซึ่งมันใช่ความจริงไหมมันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นการบอกให้เห็นฉะนั้นนี่แหละครับคือหน้าที่ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในชั่วโมงนี้ครับทีนี้ครับเขาบอกว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะมักจะถูกใช้ในบทสนทนาการเขียนหรือการสื่อสารในที่ต่างๆโอ้โหตึกเนี้ยตั้งอยู่ใจกลางหัวหินเป็นตึกที่ใหญ่มากแล้วสวยที่สุดในหัวหินเลยอะไรเป็นความจริงตึกนี้ตั้งอยู่เมืองหัวหินหรือใจกลางเมืองหัวหินตึกนี้ใหญ่มากและสวยที่สุดในหัวหินเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจจะปลายทางอาจจะสงสัยว่าทำไมยกหัวหินบ่อยก็ต้องเข้าใจว่าทางห้องต้นทางที่เราบันทึกอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพื้นที่ท้องถิ่นในอำเภอหัวหินนะครับซึ่งปลายทางเองก็สามารถตั้งตัวอย่างหรือว่ายกสถานการณ์ที่มีความสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของท่านได้ซึ่งจังหวัดท่านมีสิ่งใดโดดเด่นก็สามารถเอามาแต่งเป็นประโยคเพื่อจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้เช่นเดียวกันต่อนะครับเขาบอกว่าเราควรที่จะระมัดระวังเมื่อแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพราะบางครั้งอาจมีการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่างในข้อความที่ให้มาในบางบทความหรือการพูดคุยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือทำนักเรียนสรุปให้คุณครูฟังอีกครั้งหนึ่งทั้งต้นทางและปลายทางข้อเท็จจริงคืออะไรครับขออนุญาตตอบเป็นภาษาของตัวเองได้ไหมเอาใหม่ข้อเท็จจริงคืออะไรครับ
2: สิ่งที่พิสูจน์ได
0: ้สิ่งที่พิสูจน์ได้ความเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ให้ความรู้มุ่งเน้นความรู้เลยใช่ไหมครับข้อคิดเห็นล่ะครับ
2: เป็นความค
0: ิ
2: ดเห
0: ็
2: น
0: ส่วนบุคคลใช่ไหมครับอาจจะมาจากประสบการณ์เดิมของผู้เขียนก็ได้วันนี้ครับต้องเรียนต้นทางและปลายทางครับกิจกรรมลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนระดมความคิดแล้วร่วมกันแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้นำเสนอตามลำดับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางดูให้ดีนะครับเราสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมตามความเหมาะสมได้นะครับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางสามารถปรับตามบริบทให้เหมาะสมได้เลยทีนี้ในส่วนของต้นทางนะครับอยากจะให้มีเจ้าภาพในการเป็นผู้ที่ทําแล้วก็ตอบให้กับนักเรียนปลายทางให้ฟังอย่างข้อที่1ครับจงอธิบายกระบวนการการวิเคราะห์สารแล้วจําแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเป็นกลุ่มแรกกลุ่ม2เรื่องประสาทพิมายก็มอบกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม3การแยกสารเรื่องหัวหินให้เป็นกลุ่ม3กลุ่ม4การแยกสารจากเรื่องถนนห้วยแก้วก็เป็นกลุ่ม4และกลุ่ม5อธิบายประโยชน์ส่วนกลุ่ม6นั้นลงมือทำตามความสมควรแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นผู้ที่วิพากษ์เพื่อนแม้ว่าในวันนี้เราจะไม่ได้มีบทบาททั้งหมดแต่ว่าให้เป็นผู้วิพากษ์เพื่อนได้ว่าการตอบของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเรานั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบงานนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำจดจำได้ตามข้อที่คุณครูได้ให้ไว้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นตอนนี้นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของคุณครูเนี่ยได้มีการระดมความคิดแล้วก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะได้ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้เป็นผู้ตอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่กลุ่มแรกเชิญกลุ่มแรกเป็นผู้อ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับเชิญครับ
1: ข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงมักจะใช้อยู่ในบทสนทนาการเขียนหรือสื่อต่างๆเพื่อสื่อถึงความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของผู้พูดหรือผู้เขียนในเรื่องที่สนใจ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับซึ่งได้ตอบมาแล้วว่ากระบวนการของการวิเคราะห์สารแล้วก็จำแนกนั้นเนี่ยจะต้องอ่านอย่างละเอียดก่อนใช่ไหมพอเราอ่านอย่างละเอียดเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่การเอาสารนั้นไปจำแนกว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อความใดนั้นเป็นข้อคิดเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางกว่าเราจะแยกได้เราต้องทำอะไรก่อนขั้นตอนแรกเลยทำอะไรอ่านเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จก็มาแยกออกจากกันว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อกลุ่มที่2เลยครับกลุ่มที่2เป็นเรื่องของบทความเกี่ยวกับประสาทพิมายใช่ไหมครับเชิญกลุ่ม2เป็นผู้ตอบครับอย่าลืมอ่านโจทย์ด้วยนะครับ
2: จงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ครับปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในบรรดาปราสาทหินที่ขอมได้สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศสำหรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งนั้นเกือบจะกล่าวว่าไม่มีที่ใดงดงามเท่าปราสาทหินพิมายฝีมือแกะสลักภาพและลวดลายที่ทำได้โดยอย่างประณีตเกรียงเกาที่สุดแม้นครธมและนครวัดซึ่งทั่วโลกตะลึงในความวิจิตรพิสดารก็ยังไม่งดงามเท่าไปกว่าที่พิมายนี้เลยครับข้อเท็จจริงนะครับปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในบรรดาปราสาทหินที่ขอมได้สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศสำหรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งครับข้อคิดเห็นนะครับเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดงดงามเท่าปราสาทหินพิมายฝีมือแกะสลักภาพและลวดลายที่ทำได้อย่างประณีตเกรียงเกาที่สุดแม้นครธมและนครวัดซึ่งทั่วโลกตะลึงในความวิจิตรพิสดารก็ยังไม่งดงามไปกว่าที่พิมายนี้เลยครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ครับพูดถึงเรื่องปราสาทหินพิมายแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมจากนักเรียนกลุ่ม2จริงๆต้องอ่านว่าเกรียงเกรานะครับส่วนที่เป็นความจริงคือปราสาทพิมายเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ตอบได้ถูกต้องนะครับส่วนข้อคิดเห็นคือในบรรดาปราสาทหินทั้งหมดเนี่ยไม่มีปราสาทใดที่งามกว่าปราสาทพิมายอันนี้เป็นแค่เพียงข้อคิดเห็นเชิญข้อที่3ต่อได้เลยครับข้อที่3โจทย์เป็นอย่างไรครับ
3: ข้อ3นะคะจงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ค่ะหนูได้หาดหัวหินนะคะข้อเท็จจริงค่ะหาดหัวหินมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรชายหาดหัวหินอยู่ในอำเภอเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อนมีประวัติความมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ชายหาดหัวหินเริ่มตั้งแต่อุโมงค์หัวหินไปจนถึงเขาตะเกียบระยะทางประมาณ13กิโลเมตรและข้อคิดเห็นนะคะหาดหัวหินมีขออภัยค่ะเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชายหาดที่ยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดขาวสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทยค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยครับบอกเลยว่าในบรรดาโจทย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะข้อที่3เนี่ยค่อนข้างยาวที่สุดแล้วก็กลุ่มนี้สามารถแยกออกมาได้อย่างดีนะครับเขาบอกว่าความจริงก็คือ ัวหินเนี่ยเป็นอะไรครับเมืองหนึ่งที่เจ้านายของราชวงศ์จักรีเนี่ยได้มีขอโทษครับมีเจ้านายของเราเนี่ยได้ไปพักผ่อนซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีมานานตั้งแต่เมื่อครั้งรัชกาลที่7เป็นต้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับหาดหัวหินเนี่ยเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้เป็นข้อคิดเห็นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกลุ่มที่4ต่อได้เลยครับ
3: ข้อที่4จงแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงคือสารที่พูดถึงเมื่อเดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยระยะทางจากเชิญดอยถึงวัดประมาณ11กิโลเมตรค่ะที่คิดว่าเป็นข้อเท็จจริงคือเพราะเราสามารถหาความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะข้อคิดเห็นคือถ้าไม่ไปกราบไหว้พระบรมธาตุก็เสมือนว่ายังไม่ถึงเชียงใหม่ที่คิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคือเพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือความคิดส่วนขออภัยค่ะเพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือความคิดส่วนบุคคลค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็สามารถพูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของการขึ้นไปสักการะอะไรครับพระบรมธาตุใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเป็นความเห็นคือถ้าไม่ได้ขึ้นไปไหว้เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่แต่ในความเป็นจริงเราถึงหรือยังครับเราถึงแล้วเพราะบทความนี้ถ้าเราอ่านเนี่ยเราก็ตีความได้ว่าเขาถึงแล้วแต่ว่าเขาบอกเฉยๆว่าต้องขึ้นไปไหว้ให้ได้นะครับกลุ่มสุดท้ายครับให้นักเรียนอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5เป็นคนตอบครับ
1: ข้อ5ให้นักเรียนอธิบายประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากการที่เรามีวิจารณญาณทำให้เราสามารถจำแนกสารที่มีประโยชน์ออกจากสารที่ไม่มีประโยชน์ได้และจะทำให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ครับก็ถือว่านักเรียนกลุ่มที่5นั้นสรุปจบได้อย่างดียิ่งนะครับทีนี้ครบทั้ง5กลุ่มแล้วขออนุญาตกลุ่มที่6ต่อท้ายอีกสัก1กลุ่มครับนักเรียนครับจากกิจกรรมที่เพื่อนที่ทำมาวันนี้ครับช่วยบอกถึงจุดเด่นแล้วก็สรุปภาพรวมในวันนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีแนวการตอบอย่างไรบ้างลองตอบโดยภาพรวมเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี
4: ้ในที่เพื่อนพูดมานะคะก็ได้พูดข้อความกระบวนในส่วนที่พูดนะคะก็ได้พูดถูกต้องค่ะแล้วก็ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์สารในการจำแนกข้อความเท็จจริงหรือว่าข้อความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6นะครับถือว่านักเรียนได้สรุปแล้วก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะว่านักเรียนได้ปฏิบัติตามทักษะก่อนที่เราจะแยกสารนั่นคือเริ่มจากการอ่านแล้วก็มาจับใจความแล้วก็มาวิเคราะห์จากการวิเคราะห์แล้วก็แยกสารออกมาซึ่งถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามลำวันนี้คุณครูเจมมีความชื่นใจเหลือเกินครับตอนนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างกระบวนการของโรงเรียนปลายทางได้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างยังไงก็ให้โรงเรียนปลายทางนั้นได้มีการกำกับดูแลแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดูว่าเราได้มีการตอบแล้วก็แนวคำตอบนั้นมีความใกล้เคียงเกี่ยวกับคำตอบเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับวันนี้ครับเนื้อหาของเราเนี่ยมาถึงขั้นสรุปแล้วการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนอย่างไรบ้างครับเราได้พัฒนาอะไรบ้าง1คือพัฒนาทักษะการอ่านจากในครั้งแรกที่เราอาจจะไม่ค่อยมีความสนใจในการอ่านแต่พอเวลาถึงที่เราจะต้องอ่านนั้นเราได้มีการพัฒนาศักยภาพในการอะไรครับอ่านเพิ่มขึ้นแต่คุณครูเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้พัฒนาด้วยคือการใช้วิอะไรเนาะวิจารณญาณในการพิจารณาว่าสารใดนั้นเป็นข้อเท็จจริงและสารใดเป็นข้อคิดเห็นซึ่งถ้าเราสามารถพิจารณาได้เราก็จะมีความเชี่ยวชาญในการอ่านมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วคือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับต้องมีคำใดคำหนึ่งนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอัญมณีเดี๋ยวบอกนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าตั้งแต่ในชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงท้ายคำศัพท์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

อัญมณีซึ่งเชื่อว่ามีคนเคยได้ยินและไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับวันนี้มีคำใดคำหนึ่งในนี้แหละที่เขียนถูกต้องและก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีครับนักเรียนคิดว่ารัตชาติหรือรัตนชาติคำใดหนอที่เขียนถูกต้องใครคิดว่ารัตชาติฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับทั้งต้นทางและปลายทางมีนะครับมีอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณครูให้ต้นทางยกใหม่1 2 3รัตชาติ1เสียงนะครับรัตนชาติครับโดยส่วนใหญ่เชื่อว่ารัตนชาติเอามือลงนะครับปลายทางเชื่อว่าคำใดถูกต้องบ้างและคำที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับรัตนชาติครับปรบมือให้กับตัวเองครับเพื่อนที่ตอบผิดไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของคำภาษาไทยเขาบอกว่ารัตนชาติเป็นคำนามรัตนะพวกรัตนะคือแก้วที่มีค่าเช่นเพชรทับทิมมรกตหินหรือแร่ที่มีค่าเมื่อเจียระไนแล้วจะต้องมีลักษณะสวยงามคงทนหายากราคาแพงและนำมาใช้เป็นเครื่องประดับได้จากภาพนี้เป็นการเจเนเรตภาพขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับแร่ธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะมาเป็นอัญมณีได้ก็จะต้องไปหาตามที่ต่างๆเช่นแร่บางชนิดอาจจะอยู่ตามหินซึ่งมีกระบวนการทางธรรมชาติที่อะไรครับมากกว่าพันปีหมื่นปีบางแร่เป็นล้านปีกว่าจะเกิดเป็นผลึกใสแบบนี้เป็นต้นถือเป็นของมีค่าไหมเป็นของมีค่าวันนี้ก็นำเสนอคำว่ารัตนชาตินั่นเองนะครับครั้งต่อไปครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเราจะเรียนกันเรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1นั่นเองครับสำหรับในวันนี้เรื่องของการฝึกทักษะการจำแนกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ประโยชน์กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแนะนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีวิจารณญาณในการอ่านและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบที่เพื่อนกลุ่ม5ได้บอกนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ

0: agree. Self-discipline is really important for successful online learning.
1: Yeah, because you won't have anyone to help you guide through, and you won't have anyone to help you focus on the deadlines.
2: You'll have to put things off, and you don't want to do everything at the last moment, do you?
0: Of course not. I don't want to wake up one day and find myself buried under like a huge pile of schoolwork I have to catch up on. Oh, anyways, I have to go now. Bye.
2: All right, bye.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนกันนะครับตามที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ลมมรสุมก็ยังพัดปกคลุมอยู่นะประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีเมฆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับในช่วงนี้เนี่ยลมมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็ทำให้คลื่นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรได้เลยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยก็จะคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับและเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสฝนตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกประเทศเมียนมาพยากรณ์อากาศตามรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านแม่ฮ่องสอนและตากนะครับที่อาจจะเป็นหนักมากส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปางยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนๆพวกเลยหนองคายบึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยรวม 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนตกปิดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดเลยรวมอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็ให้ฝนอยู่ที่ 60% อาจจะมีดักบางแห่งทางด้านระยองจันทร์ตราดและนครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-35 องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุดได้รวมอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
3: ฮะ
4: เอามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
5: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังซี่รอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ่
3: กันแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ The Pride of จุฬาลงกรณ์ University delivering it to you guys at home. See you on the road season 2. ในขณะนี้เหลืออยู่4ทีมสุดท้ายสำหรับน้องๆภาคใต้ไม่มีการเสียเวลาต้อนรับน้องๆทั้ง2โรงเรียนนะครับโรงเรียนเดชะปัตตานียานุกูลและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเดชะปัตตานียานุกูลเข้ามารอบนี้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ Think Fast เนี่ยชนะแบบ Sudden Death มามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชูทิศป่ะ
1: Don't be mad if you win the game
0: แมดมี2ความหมายฮะอย่าโกรธถ้าพวกเราชนะหรืออย่าบ้านะถ้าพวกเราชนะแล้วน้องๆเบญจมราชูทิศนะฮะซึ่งชนะก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหตีทิ้งห่างอะไรกับรอบแรกลุ้นกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากเดชะไหมครับ
1: ร้อยแมนนายว่า
0: โอ้ยชอบขอเป็นไทยกลางพี่เต้ไม่ค่อยถนัดภาษาไทย
1: แปลว่าสนุกแน่ครับ
0: สนุกแน่โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราไปฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ Here are the rules of the game
2: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False 300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
0: คำถามพร้อมด้วย Choice จะมาหลังจากที่น้องๆทุกคนนั้นรับชมรับฟัง VTR ของเราครับ
3: Hello everyone. Today I'm here at the Holland Science Center, Chulalongkorn University, the place that developed this healthy liquid soap for Muslims. Let's see what is the differences between this soap and the normal one. Healthy liquid soap is a soap made for cleansing najis, or things that are considered unclean in Islam.The idea for this soap came about because of the problem of the non-halal cleaning methods faced by the food industry. To cleanse a najis, you have to pour water over it 7 times, one of which must be water mixed with soil. That's why one of the ingredients in halal clean soap is soil. This particular soil is a volcanic soil called kaolin.The soap also contains other ingredients that were created by the Holland Science Center. Furthermore, healthy liquid soap have been approved by Islam experts and the Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok Metropolis to ensure that it is made according to the Islamic laws and safe for washing every part of the body, cleaning eating utensils, and other cleaning uses.
0: From the video, which of the following is not true about the Hal Clean soap? A. It contains volcanic soil. B. It can only be used to clean the body. C. It has been approved by Islam experts. D. It can be used to wash every part of the body. Hands behind your backs, guys. C. Yo, yo.เบญจมราชูทิศกดได้ A B C หรือ D ดีจ๊ะ
1: B ครับ It can only be used to clean the body
0: Your answer Choice B is ถูกต้องและถ้าข้อ B เขาบอกว่า It can only be used to clean the body คำว่า clean เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดหรือแปลว่าสภาวะที่มันสะอาดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น clean แล้วมีเซอร์ตามมาเนี่ยน้อง clean ข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น clean ทันทีครับ cleanser นะต้องอ่านงี้นะครับแล้วถ้าเขาบอกว่ามันใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นซึ่งผิดอ่ะแล้วความจริงคืออะไรครับ
1: ทำความสะอาดใบหน้าด้วยก็ได้แล้วก็ทุกส่วนสำหรับมุสลิม
0: ยะ
1: ใช่ครับ
0: so basically it's not just for the body.
4: Come on, guys, cheer up. ยิ้มๆหน่อยสิโชว์ฟันขาวหน่อยยิ้มๆๆๆๆๆนะครับโอเคเพิ่ง100คะแนนนะครับต่อไปน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจะต้องฟังคำใบ้จากพี่เต้เพื่อตอบโจทย์ง่ายๆว่า who what or where
0: The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person is the 28th child of King Chulalongkorn. He was educated in many fields, one of which was traditional medicine. He wrote Samut Khoi, or a type of folding book manuscript about medicine formulas. All right, here's the second clue. He provided free medical treatment to people. He called himself Ma Pon, or Dr. Pon. Apart teaching himself medicine, he was also a student of the chief royal physician, who was also the country's head of Thai medicine at that time. Clue number 3. Before becoming a doctor, he completed his naval education in England and became a naval officer. He pioneered maritime navigation training and education for the Royal Thai Navy, something which the Thai Navy had previously relied on foreigners to do. Clue number 4. He was once a shipmaster commanding the Praruang Royal Ship.
4: เอาละเซ่เบนจมะราชูทิศน้องดินน้องมาน้องควีนตอบว่าก
1: รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
4: ์ชื่อว่าดิพอยต์ It's yours
0: โอเคเมื่อกี้นี้ทั้งคาที่คำใบ้ที่4นะครับ He was a shipmaster เป็นนายเรือนะครับ commanding the พระร่วง Royal Ship from England to Thailand He is hailed as the father of the Royal Thai Navy และข้อสุดท้ายครับ His monument is located in Chumphon Province คำตอบมีได้ตั้งแต่ Admiral Prince Aphakorn เกียรติวงศ์ Prince of Chumphon Royal Fatherเสด็จเตี่ยตอบมาเราก็ให้เพราะฉะนั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มารับไปเต็มๆ200คะแนนโอ้ไม่ต้องตกใจอย่ายิ้มอย่างนั้นสิยิ้มแบบดีใจหน่อยยิ้มแบบมั่นใจหน่อยแซ่300คะแนนเขานำไปเกมต่อไปนี้ we have 300 points that you could also grab and that there will be another sudden deathอีกแล้วครับท่านนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะเราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมไปหายใจหายคอสักแป๊บหนึ่งนะครับ and we will be back after these messages
2: ดีและฟรีมีในโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์กับ CU MOOCซึ่งมีรายวิชาให้คุณได้เลือกเรียนกว่า30วิชาไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนครับ
0: Logic Sequencing or True or False นี่คือ3เกมที่เราจะต้องมา Random ระบบจะเป็นผู้คัดเลือกครับโจทย์ random ได้เลยครับ True or False ใครเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับกับ Topic Europe
2: เกมนี้โรงเรียนเดชาปัตนยานุกูลส่งอดัมมาแข่งขันครับส่วนทางฝั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชส่งควีนเรามาดูผลงานของทั้งคู่เลยครับ
0: The question is The following countries areEU members, true or false?

0: Georgia.
1: False.
2: False.
0: Croatia.
2: False.
1: True.
0: Austria.
1: True.
2: True.
0: Iceland.
2: True.
1: True.
0: Ireland.
1: False.
2: True.
0: Turkey.
2: False.
1: False.
0: Switzerland.
1: True.
2: True.
0: Greece.
2: True.
1: True.
0: Norway.
1: True.
2: True.
0: Denmark.
2: True.
1: True.
3: All right. ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยมี28ประเทศด้วยกันเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับ
4: 300 points และทีมที่ได้ไป300คะแนนก็คือ
3: ทั้ง2โรงเรียนครับ
4: แต่300บวกกับ300อยู่เดิมไอ้ยาวเบนจามินราชูทินนครศรีธรรมราช
3: เรามาตอบเป็นขำๆนะลำพังพวกเราประเทศดังต่อไปนี้ตกลงเป็นหรือไม่เป็นนะฮะจอร์เจีย
2: เป็น
3: ไม่เป็นฟังดูนะออสเตรียเป็นไม่เป็น
5: เป็น
3: สวิตเซอร์แลนด
2: ์เป็น
3: เป็นไหม
2: เป็น
3: เป็นหรอไม่เป็นจริงคือสวิตเซอร์แลนด์นี่แต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาคงความเป็นกลางมากนิวทรัลมากด้วยความที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยคนเยอะหมดเพราะนั่นคือถ้าเขาเลือกข้างเมื่อไหร่ถ้าเขาแบบไปเอ็นฝั่งไหนปุ๊บเนี่ยลำบากเป็นอันว่าเราจะเข้าสู่รอบชิงความเป็นที่หนึ่งของภาคใต้ทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเบนจามินราชูทินนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์และบูรณะรำลึกให้ดูหน้าดูตาน้องๆบูรณะรำลึกทีนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหม
6: We will be your end
3: ตายแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหม
6: We will win not immediately
7: but
6: Definitely.
3: นะครับเดี๋ยวก็รู้100 points will definitely either go to you or you แน่นอนที่สุดนะฮะ100คะแนนเนี่ยไม่หายไปในอากาศแน่นอนครับจะต้องมีคนได้และได้แค่โรงเรียนเดียวด้วยนะครับเราตั้งใจฟังตั้งใจดูวิทยาชิ้นนี้ครับ
8: Look what I've got in my hand, an oyster. Now you can probably guess that I'm going to show you how to raise oyster, a famous food here in Surathani. At Bandon Bay in Surathani, there's a 4,000-acre U-shaped mangrove forest. This is where you can find brackish water containing organic matter that helps planktons grow. It is also an excellent food source for oysters.That's why the oysters in this community near Bandon Bay are so white, creamy, plump, and clean. The main revenue of the people in this community comes from raising oysters, which has to be a year old before it can be harvested and sold. The locals also earn their daily income by catching mullets and their monthly income by catching crabs. They also open up the community to educate visitors about oyster raising, how to lay fishing nets,and oyster harvesting for export. Apart from the previously mentioned benefits, the mangrove forest helps purify the air, protect the shoreline from erosion by the sea water, and is home to many herbs that are beneficial to humans. Everyone in this community helps protect the environment, because if the natural environment is well preserved, the locals can make their living in a sustainable way.
3: Which of the following was not mentioned in the video. A. The characteristics of the oysters at Bandon Bay. B. How to raise oysters. C. The age of oysters at the time of harvest. Or D. The benefits of the mangrove forest. Hands behind your backs, please, all six of you. C.You บูรณะรำลึกได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
7: ข้อ4ครับ The age of oysters at the time of harvest
3: ถูกหรือไม่ถูกครับยังไม่ได้นะครับน้องๆมอวิทยานุสรณ์ครับตอบว่า
6: B how to raise oyster
3: how to raise oyster อยากได้ป่ะ
9: อยาก
3: อยากได้ป่ะ
9: อยาก
3: เอาไปสิ

0: ไอ้จริงเหรอแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นหอยที่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมามาแกะมากินเขาไม่ได้บอกถึงวิธีการ raise หรือการชูหอยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับเรียง
0: raise คือไม่ชูอ่ะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: การเลี้ยงดู
0: นะฮะ raise คือการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเกมต่อไปเกมนี้ชื่อว่า
2: Who Watch or Where
0: This game you may hit the buzzer whenever you wish ตอบผิดได้ถึง3ครั้งด้วยกันถ้าตอบถูกนะครับรับไปเต็มๆ200คะแนน The following are the characteristics of which province Clue number 1 There is a direct flight from Bangkok to the province's airport but there is no direct train line from Bangkok to this province Clue number 2 It is the first southern province situated on the coast of the Andaman Sea or the Indian Ocean It is เอาละสิมอวิทยานุสรรู้ตอบว่าก
1: ระบี
0: ่ How confident are you
1: 60 I just want to guess
0: Okay ตรงคำตอบของเราคือ
1: กระบี
0: ่ Your answer กระบี่ is 200คะแนนรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยเจ๊เมื่อกี้นึกว่ารับไปเลยใช่ไหมรอไปก่อนจ้ะที่รักขออนุญาตอ่านต่อนะครับ It is 568 kilometers away from Bangkok 122 kilometers from Chumphon 174 kilometers from Takua Pa district 223 kilometers from Surat Thani and 300 kilometers from Phuket. Clue number 3. It is so famous for its hot springs. เอาละสิบูรณะรำลึก This is your first attempt. สิ่งที่หนูตอบนั่นคือ
3: ระนอง province.
0: ระนองเพราะขอสีหน้าชัดๆอีกทีได
3: ้ระนอง province.
0: นะฮะสิ่งที่พี่ได้เฉลย Let's see if you're gonna keep smiling or is that gonna wipe the smile off your face. นะครับระนองเป็นคำตอบที่ตามไปเลยดิขอคีย์เวิร์ดที่แบบเป๊ะเลย
3: You say that ตะกั่วป่า so it's in Phang Nga so it's
0: Phang Nga จังหวะนี้ช้างจะกลัวนิดนึง
3: yeah.
0: อยู่ดีไปพังงาเขาเฉยเลยถ้าอ่านต่อนะครับคำใบที่3คือIt is so famous for its hot springs that foreign tourists, especially the Japanese, love to travel to this province to bathe in. Its beautiful beaches have earned it the nickname the Maldives of Thailand. ข้อต่อไปครับเขาบอกว่า in the past, it was considered the tin mining town, border town, and Gra Isthmus town. นะครับ Three kings had spent the night in this province. King Rama the Fifth, King Rama the Sixth,and King Rama the 7th และข้อที่จะเฉลยเลย It shares a border with Myanmar It is also known as the province of 8 months of rain and 4 months of sunshine นะฮะแล้วก็เจ้าฟ้าคราบ or panda crab is the marine animal representing this province เรายังมีอีก300คะแนนสำหรับการ random แต่ว่าให้พิธีกรได้พักหายใจสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากช่วงเบรกสักครู่เดียวครับในอันแรนดอมเกมที่เราจะนำมาเล่นนะครับมีอยู่2เกมที่น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยต่างคุ้นเคยเพราะว่าน้องๆจะมาอวิยาสอนนั้นเข้ามารอบแรกเนี่ยด้วยซีควอนซิ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่จะซิ่งแค่ไหนอย่าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจจับแล้วเป็นอันตรายใส่หมวกกันน็อกด้วยถ้าเลือกได้อยากโดนซีควอนซิ่งอีกป่ะ
1: อยากลองโลจิก
0: อยากลองลอจิกอ๋อนึกว่าจะมีคนอยากลองซีควอนซิ่งจริงหรอเพราะมันแบบโอ๊ยมันทีนี้เดียวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับขณะที่น้องๆบุรณะลำลึกมาด้วย
4: True
0: or False นั่นเองนะครับอยากโดนอีกไหม True or False
3: ยังก่อนดีกว่าย
0: ังก่อนดีกว่าอยากเจออะไรอยากเจออะไรอ
3: ยากเจอ sequencing
0: อยากเจอ sequencing อ่ะเรามาดูเลยครับว่าเกมที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะต้องเจอเพื่อที่จะเอาคะแนน300คะแนนนี้ไปบ่งชี้ว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้ Random เลยครับLogic จริงๆด้วย Here is your logic question Mike

0: has two close friends, Harry and Oscar. These two people are rather strange. One of them always tells lies on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, and always tells the truth the rest of the week, while the other tells lies on Thursdays, Fridays, and Saturdays, and tells the truth the rest of the week. Now, at 5 p.m., they have the following conversation. Harry says, I lie on Saturdays. Oscar says, I am going to tell lies tomorrow. Harry says, I lie on Sundays. What day is today? You have one chance, one chance. เอาล่ะสิมองวิทยานุสรณ์ your answer is
1: it's Wednesday
0: so Wednesday is your answer do you think you're gonna get 300 points from this
2: yes
0: รับไปเลย
3: จากโจทย์บอกว่าแฮร์รี่และออสการ์นั้น1ใน2คนนี้จะพูดโกหกเสมอในวันจันทร์อังคารและพุธและจะพูดความจริงเสมอในวันที่เหลือขณะที่อีกคนหนึ่งจะพูดโกหกในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์และจะพูดความจริงในวันที่เหลือเพราะฉะนั้นไม่มีใครโกหกวันอาทิตย์จากบทสนทนาแสดงว่าแฮร์รี่กำลังพูดโกหกอยู่นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์และที่แฮร์รี่พูดว่าโกหกในวันเสาร์จึงเป็นคำโกหกเพราะแฮร์รี่ต้องโกหกทั้งวันผลจึงเป็นแบบนี้ครับเมื่อออสการ์บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดโกหกแสดงว่าพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีและวันนี้ก็คือวันพุธนั่นเองครับ
0: ตบมือให้น้องๆหน่อยแล้วตอนเข้ารายการนะก็แบบเกทับกันตามระเบียบอ่ะก็คืออารมณ์แบบนะครับมาตอนนี้จบแล้วการแข่งขันคะแนนยุติแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม What were you gonna answer
1: Actually the first answer that popped up into my head is Wednesday but I'm not really sure about that
0: แล้วได้บอกก้อยกับบอกทามไหม
1: Actually, he's the one who like say it out like it's yeah. must be Wednesday.
0: อย่างที่บอกนะน้องๆครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับทีมที่จะเข้าสู่รอบเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนภาคใต้ครับ
1: So congratulations first and just do your bit. I'm on your side.
0: ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับแล้วก็ตบมือให้กับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงกลายเป็นตัวแทนภาคใต้ด้วยThis is not a bed of roses ไม่ได้แบบทางเดินนี้ไม่ใช่ด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเดินไปถึงและเอาชนะไปจุดที่สุดนะครับบอกได้เลยว่า it's worth the walk เสมอเหมือนความคุ้มค่าที่คุณผู้ชมนะครับกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2อยู่ในตอนนี้ความสนุกก็มีความบันเทิงก็มาอย่าลืมนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่อง1 31สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: านดานลูกทัวหายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวจากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in Thai, no. That's not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
1: That vote.
6: That now.
7: Martin,
6: please.
1: Alex. Yeah, I feel tired, you know.

0: So if you shank with girls, tomorrow I will find the foreigner food for you for breakfast.
1: Right. Oh, yeah.
0: Yeah. Okay, I promise.
2: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าเชื่อป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้
4: เหนื่อยไหมครับน้อง
5: เ
3: ราการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
6: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช
7: ่ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเอง6 โมงแล้วเจอกัน7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเขานอนครับขอบคุณครับ

0: ละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะว
1: ่
0: าความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอกัน
3: เจอกันสู้ๆมา
6: พักก่อน
7: เจอกัน
8: บาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
11: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredient
13: okay
14: yes
15: this is a shrimp
11: okay
15: this is a fresh milk this is a mushroom
16: you haven't seen it
15: no
11: sure.
15: looks like an apple
11: I think that's true
15: this is a fish sauce it's very sour
11: So the one, the sauce and the lamb is same taste because you said it's sour.
13: Well, it.
11: So it's the same?
12: No,
13: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
12: foreigner
11: parsley
0: Foreigner
1: parsley
0: คือ parsley ต่าง
1: ชาติใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
0: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ใช่ของไทยอินพอร์ตจากต่างประเทศเลยนะคะ
12: This one is a ใบมะกรูด
13: มะกรูดเล
12: ย
13: เป็นไทยเ
12: หรอ lemon grass
11: okay
13: yeah sauce
16: and it is you know
13: it's spicy
12: Yeah,
13: it's delicious.
12: Why?
13: How about it?
12: Spicy?
15: Are you spicy?
13: No, not that much.
15: I eat half, yeah, but it's not really spicy, yeah?
12: This is a...
13: It's like...

0: ค่ะ
1: ค่ะเรียนภาษาไทย
2: ภาษาไทยเลย
1: วันไทย
3: เอาไป in English you don't know in English
1: I think in
4: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
1: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหันถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างเงี้ยพึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: Yes.
1: Just choose out of the lemon. We need just one spoon.
5: What's the name of this mushroom?
6: Fang.
1: Fang.
5: I don't know.
1: It's Thai word.
2: It's an eye on the
5: food. I just need one.
1: Okay. And then put it in the pot. Next step.
2: 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองแล้วกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very
2: it's delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, ah dish it for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: delicious
2: delicious
1: cool, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you hear?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh! Wow.
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. Taste it two times, you know? Taste two times?
0: How about you?
4: I think it's too sour.
5: Yes, and for you it's too sour. Right?
4: Too sour.
6: Wait a minute. Again, too sour? Maybe something is wrong with you.
5: You don't like sour.
6: When you say
3: it's too sour. How about you?
7: Is, I think, in my opinion.
6: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ครับ
2: I think for only team
1: you got one point
6: thank you really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: but I think the first pet is better
3: yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: for me the best one is

0: let me guess. The best one is from your mom.
1: The best one is this clip.
2: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
1: แรกๆก่อนจะขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยอ่ะแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
4: บนเรือ
3: ครับพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
4: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
3: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
4: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
4: ภาษาอีกแล้ว
3: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
4: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
3: ใช่อย่าง
4: น
3: ี้วัดพุทธไทยสวรรค์
4: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
5: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
6: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
7: wow Temple King.
6: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
7: Show them.
8: But what is this one? What is this one over there?
6: Thai boxing.
9: Sport.
10: The next pen is Pong pen. It used to be a custom. Oh, now it has just a face of a cannon ruins.
6: This is a first. Church of Catholic in
11: the
6: dynasty.
11: It's Catholic Church. You say Catholic Church. Okay.
6: Catholic Church. Yeah.
11: This one.
6: It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
10: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Ba Sak River, it will come to
11: together.
10: Yeah.
12: Right?
10: No, but it's three sections, but just two river. Yeah. Okay. This one is Chao Phraya River. Chao Phraya. Yes. Yeah.
2: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ

0: ษัตริย์กลาซิราชพาเลส they at they have a professional man but
1: professional
0: top of man the most famous
2: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
0: his name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and next is ศรีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay.
2: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Who is it?
2: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: Who is it?
0: Her name is
1: Vidulu.
0: จริงเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
2: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้เบิร์ธเดย์เขา
3: Happy birthday

0: hope you'll be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: oh chic
0: okay
8: chic
0: chic
8: yes
0: okay
8: tear
0: tear yep
8: smaller
0: tear

0: Cheer
1: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิกไม่ใช่นะคะแต่ว่าฉีก
0: ฉีกเลยฉีกไปเลย
1: จนกระทั่ง
0: บอกว่า
1: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า care
0: นี่เองคือฉีก
1: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
0: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาว
0: โอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกงี้นะ
0: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
2: lemon water lemon water
3: เลมอน
2: ก
3: ับเกลใส่เยอะ
1: น้ำมะนาว
0: lemon มะนาวน้ำ water
4: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
5: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
6: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
5: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้เชื่อดีครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะDrive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorTo the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ Take the stairs to the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take เนี่ยนะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันนี่เนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองค่ะนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับมาคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ Listen You never listen me โอ้ยเจอนะครับหญิงไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา You never listen to me นั่นเองครับ Listen to me

ต่อเลยนะครับก็คือ talk me talk me talk me ก็ต้องเป็น talk to me มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me talk to me ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me I will call to you call ไม่ต้องมี to รับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get here ก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช่ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับแล้วคำว่า get to เนี่ยนะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมค้อมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ soอย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happycomplain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ he likes to complain about the traffic complain about the weather อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ don't forget to bring your moneyDon't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ Forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgot to bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมากัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongs it belongs to me it belongs to you นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งงิ้งงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ it belongs to you it belongs to me มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you this belong me ต้อง belong to you belongto me หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่า you belong here with me belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้ว

ก็คือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Krong อะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับup to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรพวกนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no see what are you up to ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าของคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to I'm playing game working What are you up to ถึงไหนละจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week หรือ I look forwardto hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับnext to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Marble Krong is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central Worldแล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Marble Krong is nearby nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่ X นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no X ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no why กลายเป็นสมการ X บวกกับ Y เท่ากับคุยกันรู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ you aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร you aren't alloedTo smoke in the restaurant. คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด You aren't allowed to drink in the temple. นั่นเองครับ You aren't allowed. แล้วจะเล่าให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กินขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed ชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed to ต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมนยู lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic
to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergy

0: นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับเคยเจอนะครับ2เหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็ก
0: ๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ่
0: ๆจ้านะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเมื่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ้งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกทำไมนะฮะ so allergic to นะครับก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนะครับก็คือsensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะนะครับอาจจะซื้อเขาเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ my skin is sensitive to this cream sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่ากำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournament so due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm นะเราต้องยกเลิกนะครับไอ้การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar toอย่างเช่นสมมุติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือนะ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะ similar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับSay hi to your dad for me. โอ้เจอสองคอมโบ preposition นะนะ Say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ Say hi to your dad for me. อีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับก็คือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริสEnglish is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to change subject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ

want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่เนี่ยนะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know how to drive I don't know how to drive ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go I don't know where to go ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall จะไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับ I went to the mall mall มันคือ noun so I went to the mall to buy some shoes นั่นเองครับ I came to Central World for learn English อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่นIs fun and easy to learn. It's fun and easy. ใช่ไหม Easy คือ adjective. So easy learning. ไม่ได้ครับ Easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น My boss wants me to learn English. นะครับผม He wants her to work harder. He wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ He wants her to work harder Anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะเดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มาสองครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับใช่ไหม you should go you shouldn't go อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่สองเลยนะครับYou are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาด you can go ไม่ต้องไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเลยนะฮะyou can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โท can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ทุกก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี to don't go don't come don't tell her อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะ I might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะ
สุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบทูสามัญจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่า
3: ฮ่าฮ่าว้าวมนมนมนเนอะมน
1: อุ้ยนั่นมันแมงดาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็

0: เหมือนกัน
1: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้น

0: เอ๊เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
0: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไง6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
3: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
4: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของเธอนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ๊ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: สูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
4: พาดพิงข้าอีกแล้ว

0: แล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
1: เฮ้ยไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
2: ฮะ
3: ถึงแล้ว
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
3: เย้ถึงแล้ว
1: จั๊กพอตแตกแล้ว
3: เอากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
0: เฮ้ย
3: ย้ายแล้วย้ายแล้ว
1: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
3: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
1: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
3: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
1: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
3: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
0: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
5: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอก

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中炫是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度是泰国社会中传承佛教的重要传统，出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守节大约在每年的七月。因为人们相信出家并守下满三个月的僧侣被认为能够获得崇高的功德，在守谢节结束后，解谢节到来，

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think aboutWhat are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them?
2: Let's say a weather data.
1: Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphone.Has a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria, right? Because we infect the mosquitoes and the mosquitoes infect us. So what can happen with

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆ

พิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิ

0: มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อิกส์ดูโองคู่สมรสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมาเรียเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปอร์งีรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งีรันฮาจีซัลเลเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะเวลา 19:15 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7 มิถุนายน 2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2 ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นธัญพืชมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกข้าวมานานนับพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมความเชื่อธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่แสดงถึงความจิตใจอันละเอียดอ่อนดีงามมีอารยธรรมมีความรู้คุณความรักสามัคคีและน้ำใจโอบอ้อมอารีของชาวไทยข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะที่หลากหลายข้าวไทยมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีการที่ไทยสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกจำนวนมากผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือชาวนาข้าวแต่ละเม็ดเป็นเหมือนตัวแทนหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันส่งเสริมชาวนาทุกทางเป็นการตอบแทนร่วมระดมความรู้ความสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำพันข้าวปัญหาโลกร้อนภัยธรรมชาติหรือฤดูการแปรปรวนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีบุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมเมื่อโตขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโนนกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัคคหาสีจังหวัดมหาสารคามต่อ ่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีสาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬนิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการวิชาการรากฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อยอดอนาคตชาวนาไทยทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนช่วยแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเกษตรกรสามารถรับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ชาวนาไทยการต่อยอดอนาคตต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแปลงนานิทรรศการการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอบโจทย์การเกษตรรักโลกที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนในงานยังมีนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจัดแสดงผ้าไหมและสาธิตการทอผ้าสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นณแปลงนาสาธิตได้ทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกด้วยการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยทั้งนี้กรมการข้าวมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ศาสตราอาจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งโอกาสนี้ทรงร่วมมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเกิดวันที่25มีนาคม2469เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2496จนเกษียณอายุราชการและเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดและปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยวัดไส่ม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่วัดบ่อเฉนงจังหวัดอำนาจเจริญและวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานและห้างหุ้นส่วนจำกัด Prosper Diamondsได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระรา

วังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:30 นณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เ
4: อามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังซี่รอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่拜拜

0: โอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
0: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นป่ะ

0: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
1: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
1: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
0: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
0: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
1: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
0: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนก
2: นั่นนั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
0: วิ่งตามพ่อมานะ
1: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
1: คร
3: ับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้ง

0: เอาไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: ในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะ พระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย

0: ถ้านายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正国事访问之际，势利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉切衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะ

0: กับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญไอดอลนะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเรานัดค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างนี้มันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: แล้วคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหนิงว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้า

0: ากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสค่ะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะน้าหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้น้าหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่าน้าหนิงมีใจรักรักในการพูดน้าหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับน้าหนิงแล้วทุกเวทีคือครูน้าหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของน้าหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
1: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
2: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี้คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
1: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
3: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
4: ์
3: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
4: 5ล้าน
3: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
4: ตอนนี้น้องอิ่มแล้ว
3: น้องอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
4: ้
3: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องท ทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
1: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
2: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำตีซิสมันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิดอีโคช็อปไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
4: า
2: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
4: ใช่
2: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อน
4: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
2: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจ
4: ใช่
2: ในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
1: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
5: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
6: โอเคครับ
5: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอ่ะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
7: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
8: ่
7: แล้วปล่อยความอัดอั้นตันใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้ว พรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
6: อาจารย์อาดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
8: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
6: แต่ตอนนี้งาน Missionary เสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
8: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
1: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้ครูว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
9: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
10: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กอุ้ยมีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองนี่ทำไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
1: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
11: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสน แล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายขนมของตัวเอง
12: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
11: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้อง

0: การสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ฟีลลิ่งมันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: เราก็ใช้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
1: ้ฟีลลิ่งของตัวเอง
0: เออว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
1: ่ในแต่ละที่ของเรา
0: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
2: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
3: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
2: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
4: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับเท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้หนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุก

0: ถูกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลก

เหลี่ยนะคะนอกจากจะไปทําหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้เอ๋นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome.แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun

รถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองแหละค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the shipฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fire วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: BrandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลอองซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: celebrity

0: แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดเหรอใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet

quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะนะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอ๋ก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างละนอกจากนี้แล้วเนี่ย roastingที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบ

ับแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise คราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่าmake a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป

0: Everybody,
1: welcome to English Level Up. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo.
4: Oh, this is a condo.
5: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
4: ไม่ได้ขาย
5: เจ

0: เช่า
1: หมายถึงห้องใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: โอ้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นแทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอบแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
0: ให้เช่า
1: ส่วนเรนต์เอาท์ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
0: ก็ใช่สิคร
1: ับดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
0: เฮ้ยขอโทษนะฮะให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้
1: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
0: ไม่ได้ดู
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่ได้เล่น
2: What kind of rooms do you have? Do you have studios?
0: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
1: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพแล้วห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือเป็นพ้นห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
0: ด
1: ิ
0: โอ
1: ใช่ใช่ไหม
2: Do you have single rooms?
0: Are you single?
2: No, I'm married.
0: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
1: โทษเจ๊ single ก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดียวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมี single room ใช่ไหมแล้วก็จะมี double room ก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกสิ we have single room double room
0: we have single room double room
2: what about suites
0: suite อยาก suite จะเกล็ดอ่ะ
1: เดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊ suite เนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ suite ก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
0: Yes we have a suite sir
2: okay can we go see it
0: yay
2: should we take the elevator
0: oh it is a lift
2: okay should we take the lift
1: elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงก็คือเนี่ยเครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบน
0: เอาลิฟต์ขึ้นไปนะ
1: ต้องกดสิครับ
2: okay thank you
0: Yes, sir. Here you are. This is
2: a suite. That was a long corridor.
0: Yeah, wrong door.
2: Wrong door?
1: นี่ corridor หรือ hallway คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่ door ก็คือประตูแล้วนี่แถมจะออกเสียง wrong door หรือประตูยาวๆไปออกเสียง wrong door ประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
0: ว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: ก็มาตั้งแต่แรก
2: This room's pretty spacious.
0: Yeah, this is a spacial room.
1: Okay. เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โออากว้างขวางไม่ใช่ spacial ที่แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
0: spacious
1: แต่นี่คือ spacious
0: spacious
2: How big is the room?
0: Oh, really big. How big? Oh, XL
1: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL XL อะไรเขาถามว่า How big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
0: อ๋อ 50 square meters
1: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
0: อ๋อ 50 square meters
2: oh okay that's a pretty good size
0: shall we go see the bedroom
2: yeah sure after you
0: no after you
2: okay oh this is a nice room
0: Yes.
2: So when can I move in?
0: Move in? Oh, okay, move in.
2: Wait, stop. I didn't say move.
0: Whoa.
2: I said move in.
0: Moving, I move in.
1: Yeah.Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up นะแต่ move in ก็จะแปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าก็ได้ไหมไม่ใช่กระนึกกระนึกเข้าไปหา
0: อ้าว move up ได้ไง
1: ทำไมล่ะ
0: ก็ move ไปอย่างนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นี่ครับ
1: แหมเอาเนี่ย move up ก็แปลว่าขยับเข้าไปน
0: ะ
1: เขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
0: ่ no no you cannot
2: why not isn't this room available
0: no it's not availableBut it's available.
2: No thanks. I guess I'll go.
0: พาไปไหนนะฮะ
1: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะแล้วพามาดูทำไม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า This room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็น

0: ได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very prettyแปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so pretty น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างอีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: All right, now we're with two members from Team USA. They are Courtney Thompson, the setter, and Philippe Akinredewo, the middle blocker. สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Did I get your last name right?
2: Perfect.
1: All right, cool. Well, welcome to Thailand, guys.
2: Thank you.
1: So, you're here for the World Grand Prix Series. มาแข่ง
3: ลงสนามแข่ง
1: ถูกต้อง
3: And have matches against Thailand, Brazil, and Dominican Republic.
1: โอ้นี่ได้เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่สุดเลยอ่ะ
3: Which team you see as the biggest threat?
1: Yeah.
2: You know, all the teams are really strong. Thailand's really hard to play against, actually. They have a fast offense. They run a lot of combinations. And Brazil's ranked number one in the world, so they're always a challenge as well.
1: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
3: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
1: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
3: หรือบราซิลที่เป็นที่หนึ่งโลก
1: อันดับโลกมาเลยโอ้โหที่ทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics right?
2: right
1: so what's your strategy this time
2: the same strategy we always have play clean volleyball pursue everything and work really hard
3: เล่นเกมอย่างใสสะอาด
1: ตามกติกา okay as in like you know according to the rules clean that kind
2: Yeah.
1: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีมแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดแล้ว
3: ทำให้ดีที่สุด
1: ถูกต้องเพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ So how about Thailand? Thailand is at the moment ranked at number 12.
3: Number 12. ไทยอยู่อันดับ12ตอนน
1: ี้We got a chance.
4: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's an atmosphere, super loud. Everyone's cheering, and they're a really smart team.
1: Uh-huh.
4: Now they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. they're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
1: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื้นปั๊ดไวมากเลย
3: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
1: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็เรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
3: most of team USA are at least 180 centimeters tall.
1: yeah right but you here you're standing at 170
4: maybe 172
1: yeah well แต่นิดนึง so does that mean you have to work a bit harder than everyone
4: a little bit a little bit I try to make it up in other areas you know I talk a lot I run around try to be fast I'm a setter so my job is to throw it up so they can doThe hard stuff, you know, they hit, they block.
1: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคุณโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
3: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
1: ใช่แล้วก็ไวไวเขาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนมารับเองแล้วแ
4: จ็
1: ค
4: แจ็ค
1: Exactly. เห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกัน we share the same height alright exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนที่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ใช่รู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตรงไปเรียบร้อยเลย
3: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
1: And this goes for everybody else as well.
4: Ooh, that's a good question.
1: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
4: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
1: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
3: เพราะคะแนนนึงเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Feluca, how did you break into the national team?
2: I actually started volleyball at

0: high school, I was really, really bad, but I'm tall.
1: Oh.
0: And I can jump pretty high, and so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
1: Oh, นี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
2: ตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อย
1: ก็เก่งๆกล้าๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นขำๆแล้วเป็นระดับมืออาชีพแล้ว
2: As a professionalWhat sacrifices do you have to make?
3: I think for us, we to play at a high level have to travel overseas a lot. So after college, a lot of our time spent in Europe for 8 months, and in the summer, like coming here and stuff. So it's a little bit hard to be away from home.
1: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างไหม
2: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
1: เป็นระดับทีมชาติทงชาติอเมริกันเบลเลอร์อยู่นี้ก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่ไหม
3: And then as an athlete, you know, everything matters. You got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep. And so it takes a lot of discipline.
1: ไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
2: กินให้ถูก
1: พอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำค
2: ั
1: ญ
2: What are the rewards?
3: So many.
0: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
2: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
1: ความภาคภูมิใจมากเลยฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
0: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
1: Like a typical girl, you as well?
3: I like that sometimes too. I also like to go outside.And anything sports related, you know, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of stuff.
1: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
2: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
1: ผู้หญิงก็ทำกันนั่นแหละนะฮะแต่คนนี้เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะมันคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
0: Thank you so much.
2: Thank you.
4: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
5: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
4: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty oldPretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty old แปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ Pretty แปลว่าค่อนข้าง
5: แล้วประโยคนี้ล่ะคะคำว่า Pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking atThat pretty doll. คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll. เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก
4: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
5: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
5: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ

0: ถ้าครูปริยัติพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูเพชรพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
1: แล้วถ้าครูพี่นนท์พูดว่า I like study English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองค่ะI like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่าถูกฉันเห็นด้วยค่ะ
0: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงก็จะประมาณ20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20คนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
3: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: 最初は約50台ですね。
2: 50台。はい。現在は。
4: 現在は600台。
2: 600台。
4: はい。全国ではなく、神奈川、埼玉、東京。
2: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
3: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
4: どうぞご乗車くださいませ。
2: どうぞ。
4: お足元お気をつけくださいませ。
2: はい。
4: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、
2: 自己紹介
4: ですね。自己紹介ですね。
2: ครับ、ก็ครับ、เริ่มต้นจากการนะครับ、ลูกค้ามา、พอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้、พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่า、ท่านต้องการไปที่ไหนครับ、ไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
4: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
2: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยนะครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาก็มีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
4: เกียร์ですねเกียร์ตัดชูริเกน
2: คู่กับโนกจอยโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
4: คาตานะを収める鞘として
2: こうก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวานะแล้วก็เก็บไว้ในปอก
3: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับแท็กซี่จะต้องทำท่าทางกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
4: ござるとあとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるの
2: ก็ครับมีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงโอลิมปิกกันดีกว่าเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับ
4: โน

0: โอ้อย่าเทคบ่อยนะเจ็บขาแล
1: ้
0: ว
1: แม้หายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
2: 身長が高いですので割と頭当たんないように
3: テレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
4: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
3: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので、あの車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
4: できるんですか
3: はい
4: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี้จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตรงนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็นขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบแบบ universal ใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
1: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
4: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
3: そうですね最一応目安としては500ml 8時間
4: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
1: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมงจะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือกได้เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
5: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า serviceService เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น Their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น A waiter serves them drinksบริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะ
5: ส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she works as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยมาอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะ pretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ
6: ส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
5: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitress เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิง
6: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live It Upแปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น let's live enough มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
6: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于施利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanavari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชัยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旋是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，正一门。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่หลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well So some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples?
0: Oh absolutely There are words like my, fly, and type There's also fancy, 40, and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปก่อนคนๆมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
1: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9
1: ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมลูก
2: ค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50 50ค่ะ
1: 50 50Professor
0: Your word is review
2: R-O-V-I-E-S
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
7: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
7: ป.6
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
7: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
7: คร
1: ับ
7: ค่ะ
0: Your word is between
7: B E T W E E N between
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Back Stop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Back Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
2: C O M P L E T
0: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
9: P A I N T B R U H H
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
9: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
9: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
1: ับ
9: brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
10: สีเปื้อน
1: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paintbrush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paintbrush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอกลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
11: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจมั้ยลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
11: F L O W E R flower
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: น้องเจิ้นนะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูก และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to Spelling Charity
3: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
12: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
13: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
14: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
14: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
14: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Eyes.
14: E-Y-E.
0: Eyes.
14: E-Y-E-S.
0: Ears.
14: V-A-R-S.
0: Face.
14: F-E-A-C-E.
0: Face.
14: F-E-A-C.
0: Face.
14: E-C.
0: Face.
1: Pass. Pass. Pass.
0: Fingers.
14: F-I-N-G-E-R. S.
0: Chin.
14: C-S-C-H-I-N.
0: Chin.
14: S.
0: Chin.
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุน Chin เมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
14: C-H-I-N
1: Is that right, Professor?
0: That's correct
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
15: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Music.
14: M-U-S-I-C.
0: Thai.
14: T-H-A-I.
0: Art.
14: A-R-T.
0: Math.
14: M-A-T-C-H.
0: Math.
14: M-A-T-C.
0: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
14: Pass.
0: Reading.
14: R-E-A-D-I-N-G.
0: History.
14: Pass.
0: Gym.
14: Pass.
0: English.
14: E-N-G-L-I-S-H.
0: Science.
14: Pass.
0: Writing.
14: W-R-I-T-I-N-G.
0: Math.
14: M-A-T-H-C.
0: Math.
14: M-A-T-H-C.
1: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
14: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
0: Gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel So there's no A-E-I-O-U It's just a Y G-Y-M
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ไม่ไรครับเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
15: ๆ8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
15: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. Saw.
15: Pass.
0: Knife.
15: K-N-I-F-E.
0: Nail.
15: N-A-I-L.
0: Scissors.
15: Pass.
0: Hammer.
15: H-A-M-M-E-R.
0: Torch.
15: P-O-R-C-H.
0: Pin.
15: P-I-N.
0: Broom.
15: B-R-O-O-M.
0: Pliers.
15: Pass.
0: Screwdriver.
15: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
0: Saw
15: S-A-W
0: Scissors
15: S-I-S-C-E-R-S
0: Scissors
15: S-I
1: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
15: รรไกร
1: กรรไกรค่ะ
0: Scissors is spelled S-C I S S O R S
1: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
0: correct spelling of pliers is P L I E R S
1: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
9: พร้อมแล้ว
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
10: ้3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
10: รูปทรง
1: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
0: We will start now. Cube.
10: Cube. Class.
0: Cone.
10: C-O-N-E.
0: Side.
10: S-I-Z-E.
0: Side.
10: S-I-C-E.
0: Side.
10: Pass.
0: Star.
10: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
0: Star
10: S-T-A-R
0: Oval
10: Oval Path
0: Circle
10: C C-L-C K
1: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
10: วงกลม
1: วงกลมนั่นเองนะคะ circle

0: CLE นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
1: CUBE
0: ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ
2: oval
0: มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
2: คือวงรีครับสะกด oval ครับ
0: OVAL OVAL แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
3: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเป็นเพื่อนว่ายังไงเอ่ย
4: โอ้2ครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้อง
4: เจนครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
4: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: Let's play spelling
5: We will start now Bat
4: B A T
5: Net
4: N E T
5: Pin
4: P I N
5: Goal
4: G O A L
5: ball
4: b a a l
5: shoes
4: s h o e s
5: board
4: b o r a d
5: different board
4: b o a r d
5: swimsuit
4: s w i m s u i t
5: volleyball
4: v o l eVOLAVOLI
5: Volleyball
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
2: VOLLEYBALL ครับ
5: Yes that is correct great job
0: All right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
5: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.
6: Good morning.
5: Bye-bye.
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
11: ได้แล้ว
12: โอ้โห สุดยอด
13: นี่ไม่ง่ายนะคะ

โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่

0: ใหม่เหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได้
2: การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโวคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

เมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่หัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบาง

ซอสไส้ชีสหั่นเตาเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนน้ำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้เท็กเจอร์ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมีเท็กเจอร์หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าหูจักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบ

ธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือยัดใจโขกเนี่ยเพิ่งก็ทําขายเฮาก็คิดว่าเออไส้วัวนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่งก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทําตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเฮาทํานี่แรกนี่เฮาจะทําไข่เค็มทําหมูสวรรค์ทําอยู่ตัวนี้นะคะแล้วทีนี้เฮาไปขายของเนี่ยเฮาก็ไปออกงานน่ะค่ะเฮาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเฮาก็ทําได้ที่จริงพ่อแม่เฮาก็เคยทํามาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเฮามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเฮาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเฮาคงน่าจะทําไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นติ๊กเลี้ยงเฮาใหญ่ขึ้นมาอย่างเจ้าเฮาก็เลยคิดมาทําที่จริงทําไส้อั่วตัวนี้เฮาทําเฮาก็ทําได้หลายแบบเลยนะเจ้าทําไส้อั่วเฮ็ดทอดเนาะทําไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเขาก็ทําแต่ที่เฮาขายได้ที่เฮาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ราที่เฮาทําไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเฮาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอะค่ะมีมันเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเขาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเขานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเขานี้เพราะว่าเขาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทําสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทําคิดว่าเขาทําเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเนาะเขาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขาที่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างค่ะคือเขาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแล้วเมียกเนี่ยสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังจิ้นนักน้อยนะสาวเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนอ่ะค่ะสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีเนาะเจ้าเฮาก็ใจว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เครื่องตีอ่ะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเหมกันอ่ะจ้ะไส้นี่เฮาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอ่ะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอ่ะเจ้าขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอ่ะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอ่ะจ้ะเขาต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเขาต้องแต่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเขาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเขาก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์ลักก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าบะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงศ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะฮะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะฮะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่ฮะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่

0: เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาติหนึ่งต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถ

การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyer period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: Cheers

0: มันลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that the culture of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we are heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราช
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
1: Yeah.
8: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be eating, right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
7: Thank you.
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
1: ห้าตัว
0: เราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
2: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
2: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
2: Are you ready
4: Yes
0: Let's play spelling
2: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เดี๋ยวเราไปค่ะทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้ว1นะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
0: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะ Candy เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
6: F O L O W
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหม หมายเลข11ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
1: ้50 50ค่ะ
0: 50 50Professor
2: Your word is review

0: View is REVIEW
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
2: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
2: ป.6
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
2: ค่ะ
0: Your word is between
2: B E T W E E N between
0: Okay your answer is correct congratulations
1: Yay!แล้วว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Big Stop ย่าเชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Big Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
3: C O M P L E T
0: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were so closeComplete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
4: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
4: P A I N T B R U H H
0: Okay your answer is Correct! Congratulations!
1: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
4: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
4: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
1: ับ
4: brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
5: สีเปื้อน
1: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ professor
0: your word is flower
6: f l o w e r flower
0: okay your answer is correct congratulations
1: น้องเจิ้นนะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to Spelling Charity.

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
5: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body คือ
5: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
6: We will start now. Eyes.
5: E-Y-E.
6: Eyes.
5: E-Y-E-S.
6: Ears.
5: B-A-R-S.
6: Face.
5: F-E-S-E.
6: Face.
5: F-E-S.
6: Face.
5: E-C.
6: Face.
1: Pass.
6: Fingers.
5: F-I-N-G-E-R. S.
6: Chin.
5: S-C-H-I-N.
6: Chin.
5: S.
6: Chin.
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุน Chin เมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
5: C-H-I-N
1: Is that right, professor?
6: That's correct.
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
7: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
6: We will start now. Music.
5: M-U-S-I-C.
6: Tie.
5: T-H-A-I.
6: Art.
5: A-R-T.
6: Math.
5: M-A-T-C-H.
6: Math.
5: M-A-T-C.
6: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
5: Pass.
6: Reading.
5: R-E-A-D-I-N-G.
6: History.
5: Pass.
6: Gym.
5: Pass.
6: English.
5: E-N-G-L-I-S-H.
6: Science.
5: Pass.
6: Writing.
5: W-R-I-T-I-N-G.
6: Math.
5: M-A-T-H-C.
6: Math.
5: M-A-T-H-T.
1: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
5: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
6: is spelled G Y

0: This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel. So there's no A-E-I-O-U, it's just a Y, G-Y-M.
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไมได้ไม่ได้ครับเลยนีน่ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
2: 8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
2: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: We will start now. Saw.
2: Pass.
0: Knife.
2: K-N-I-F-E.
0: Nail.
2: N-A-I-L.
0: Scissors.
2: Pass.
0: Hammer.
2: H-A-M-M-E-R.
0: Torch.
2: P-O-R-C-H.
0: Pin.
2: P-I-N.
0: Broom.
2: B-R-O-O-M.
0: Pliers.
2: Pass.
0: Screwdriver.
2: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
0: Saw
2: S-A-W
0: Scissors
2: S-I-S-C-E-R-S
0: Scissors
2: S-I
1: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
2: รรไกร
1: กรรไกรค่ะ
0: Scissors is spelled S-C I S S O R S
1: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
0: correct spelling of pliers is P L I E R S
1: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออ
3: ะไรลูกรู้ไหม
2: รูปทรง
1: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
0: We will start now. Cube.
2: Cube. Class.
0: Cone.
2: C-O-N-E.
0: Side.
2: S-I-Z-E.
0: Side.
2: S-I-C-E.
0: Side.
2: Path.
0: Star.
2: S-T-A-R-D.S T A R T
0: Star
2: S T A R
0: Oval
2: Oval Path
0: Circle
2: C C L C K
1: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
3: วงกลม
1: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: c u b e
1: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
1: O V A L Oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
3: น้อง
1: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
6: 2ครับ
1: หมายเลขอะไรนะคะน้องเจน
6: ครับ
1: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids
6: โอ้
1: Sports Kids คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
1: อุปกรณ์กีฬา ถ้าพร้อมโชคดีนะคะ
6: ครับ
1: Let's play spelling
0: We will start now bat
6: B A T
0: net
6: N E T
0: pin
6: P I N
0: goal
6: G O A L
0: ball
6: B A L
0: shoes
6: S H O E S
0: board
6: B O R A D
0: different board
6: V O R V O A R D
0: swimsuit
6: S W I M S U I T
0: volleyball
6: V O L E V O L A V O L I
0: volleyball
1: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: V O L L E Y B A L L ครับ
0: Yes that is correct great job
1: All right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
0: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
1: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around.
1: Good.
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: The COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those material.

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดโวคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโทรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนน้ำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งแต่จำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทําไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโคกเนี่ยเพิ่นก็ทําขายเฮาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเฮาทำนี่เทแรกนี่เฮาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เฮาไปขายของเนี่ยเฮาก็ไปออกงาน

นะคะเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเขาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เขาก็เคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเฮามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเขาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเขาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาอย่างเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาทำเขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเห็ดทอบเนาะทำไส้อั่วไอ้ของพักเซิงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่คือมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทําสมัครเล่นบ่ได้เนาะเฮาก็ทําคิดว่าเฮาทําเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีกว่าเราก็ได้ไปเราก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเราก็ได้ชนะเลิศเนาะเราก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเรานี่เราได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมียแม่สมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะสาวเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีเนาะเจ้าเฮาบ่ใช่ว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเห็นกันอะจ้ะไส้นี่เฮาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอ่ะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอ่ะเจ้าขั้นแรกเฮาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเฮาก็เตรียมสมุนไพรอ่ะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เฮาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอ่ะจ้ะเฮาต้องตกแต่งให้มันมันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเฮาต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเฮาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเฮาก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันหยังสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อ่ะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาติหนึ่งฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุก

0: ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ที่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วล่ะก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ใน4ซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถแต่การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่โต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่โต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พี่ต้องครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประขวัญ
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็ง
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะที่ว่านี้
1: ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค่ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine
0: คืออาหารทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้แล้ว
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
1: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
0: ๆ
1: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อครับ
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
0: ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่อมา
1: เรื่องของอาหารครับ
0: อาหาร
1: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆ

0: ่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับ
1: ทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
0: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่ว

0: ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่ไวของเราได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะมูชโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
1: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวบาร์รี่
0: ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแรกอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแรกนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
1: โอแรกย่อมาจากออกซิเจนเรเดียลออฟซอร์เบนต์แคปาซิตี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
0: ค่ะจริงๆแล้ว
1: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
0: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสารออแร็กซ์ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่าออแร็กซ์สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
1: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแร็กสูงที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
0: ค่ะอ่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว
1: ์
0: เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: จริงครับถ้าเกิด
0: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
1: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
0: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
1: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่า
0: ะ
1: นะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่าพอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งแล้วก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้ก็คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: ก
1: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
0: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
1: หมักดอง
0: สาวๆนี่ชอบมาก
1: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
1: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
0: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
1: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เพราะ
0: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
1: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมะเร็งครับ
0: คือเนื้อร้ายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
1: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
0: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
1: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่า ในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กิน

0: เนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: บางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
1: นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
0: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and better เขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริง
1: ๆ
0: ดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
1: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วยเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วเหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
1: ่ทานอาหารมัน
0: เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขในไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้วนอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
1: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
0: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
1: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
0: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
0: เครื่องฟืน
1: แต่จากวิจัยบอกว่าม
0: ีสิทธิ์คาเฟอีน
1: ค่ะ
0: เช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
0: ้ครับ
1: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
1: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
0: ์ครับ
1: นี่ก็แสดงว่าผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดในนั้นมากยกดื่มได้เลย
0: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลยไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
1: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นชงกับเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะคุณหมอคะครับโอ้แล้วงี้มีวิธีการรับประทานที่ถูกต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี้
0: อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าควรจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
1: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
0: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนนะครับ มันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
1: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
0: ที
1: ่
0: เคยอ่าน
1: การ
0: ศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
1: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
0: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
0: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเนี่ย
1: ไม่ดี
0: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
1: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: แต่เขาบอกน้ำผลไม้ 100% นะ
0: น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
1: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีก
0: น้ำตาลใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่าม
1: ั่นใ
0: จ
1: ใช่ไหมคะ
0: กว่าครับ
1: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆแล้วคะคุณหม
0: อ
1: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
0: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ้าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกัน มันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วอาจจะเกินก็ได
1: ้
0: ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
1: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
0: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
1: มันปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
0: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็งมันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้นเราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
0: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
1: ค่ะ
0: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
1: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: คุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงคะที่จะให้ผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข
0: ครับอันแรกเลยก็กลับมาที่เรื่องของความคิดและจิตใจเหมือนเดิมถ้าคุณผักหวานตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณผักหวานคิดว่า
1: เป็นมะเร็งแล้วชีวิตอยู่ได้ไม่รอดแล้วพอเพียง
0: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
1: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
0: เปลี่ยนความคิดเลยครับว่าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาส

0: ที่จะหายมัน
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรนั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีทพวก
1: คาเฟอีน
0: คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำมันต่อไป
1: ใช
0: ้
1: ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
0: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที่
1: จะหนักขึ้น
0: เนี่ยมันมีสูงมาก
1: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้ววิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
0: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวเนี่ยให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลย
1: ค่ะ
0: ครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
1: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ใช่ครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
1: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนน
1: ี้ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากจะให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งสำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
0: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะๆกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
1: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2นะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นนะคะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ The Pride of จุฬาลงกรณ์ University delivering it to you guys at home. See you on the road season 2. ในขณะนี้เหลืออยู่4ทีมสุดท้ายสำหรับน้องๆภาคใต้ไม่มีการเสียเวลาต้อนรับน้องๆทั้ง2โรงเรียนนะครับโรงเรียนเดชะปัตตานียานุกูลและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเดชะปัตตานียานุกูลเข้ามารอบนี้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ Think Fast เนี่ยชนะแบบ Sudden Death มามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชูทิศป่ะ
1: Don't be mad if you win the game
0: แม้มี2ความหมายฮะอย่าโกรธถ้าพวกเราชนะหรืออย่าบ้านะถ้าพวกเราชนะแล้วน้องๆเบญจมราชูทิศนะฮะซึ่งชนะก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหตีทิ้งห่างอะไรกับรอบแรกลุ้นกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากเดชะไหมครับ
1: ร้อยแมนไหนวะ
0: โอ้ยชอบขอเป็นไทยกลางพี่เต้ไม่ค่อยถนัดสักได
1: ้แปลว่าสนุกแน่ครับ
0: สนุกแน่โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราไปฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ Here are the rules of the game
2: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือ

0: เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก VTR
1: คำถามพร้อมด้วย Choice จะมาหลังจากที่น้องๆทุกคนนั้นรับชมรับฟัง VTR ของเราครับ
2: Hello everyone. Today I'm here at the Hanlan Science Center, Chulalongkorn Lamkon University, the place that developed this, How Clean Liquid Soap, soap for Muslims. Let's see what is the differences between this soap and the normal one. How Clean Liquid Soap is a soap made for cleansing najis, or things that are considered unclean in Islam.The idea for this soap came about because of the problem of the non-halal cleaning methods faced by the food industry. To cleanse a najis, you have to pour water over it 7 times, one of which must be water mixed with soil. That's why one of the ingredients in halal clean soap is soil. This particular soil is a volcanic soil called kaolin.The soap also contains other ingredients that were created by the Hanlan Science Center. Furthermore, how clean liquid soap have been approved by Islam experts and the Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok Metropolis to ensure that it is made according to the Islamic laws and safe for washing every part of the body, cleaning eating utensils and other cleaning uses.
1: From the video, which of the following is not true about the Hal Clean soap? A. It contains volcanic soil. B. It can only be used to clean the body. C. It has been approved by Islam experts. D. It can be used to wash every part of the body. Hands behind your backs, guys. C. Yo, yo.เบนจมาราชูทิศกดได้ A B C หรือ D ดีจ๊ะ
3: B ครับ It can only be used to clean the body
1: Your answer choice B is ถูกต้องแล้วถ้าข้อ B เขาบอกว่า It can only be used to clean the body คำว่า clean เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดหรือแปลว่าสภาวะที่มันสะอาดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น clean แล้วมีเซอร์ตามมาเนี่ยน้อง clean ข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น clean ทันทีครับ cleanser นะต้องอ่านงี้นะครับแล้วถ้าเขาบอกว่ามันใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นซึ่งผิดอ่ะแล้วความจริงคืออะไรครับ
3: ทำความสะอาดใบหน้าด้วยก็ได้แล้วก็ทุกส่วนสำหรับMuslim.
1: Yeah.
3: ใช่ครับ
1: yeah. So basically, it's yeah. not just for the body. Come on, guys. Cheer up. ยิ้มหน่อยเซ่โชว์ฟันขาวหน่อยยิ้มนะครับโอเคเพิ่งร้อยคะแนนนะครับต่อไปน้องๆทั้งสองทีมนะครับจะต้องฟังคำใบ้จากพี่เต้เพื่อตอบโจทย์ง่ายๆว่า Who, What, or Where? The following are the characteristics of which person?Clue number one, this person is the 28th child of King Chulalongkorn. He was educated in many fields, one of which was traditional medicine. He wrote Samut Khoi, or a type of folding book manuscript about medicine formulas. All right, here's the second clue. He provided free medical treatment to people. He called himself Ma Pon, or Dr. Pon. Apart from teaching himself medicine, he was also a student of the chief royal physician, who was also the country's head of Thai medicine at that time. Clue number three. Before becoming a doctor, he completed his naval education in England and became a naval officer. He pioneered maritime navigation training and education for the Royal Thai Navy.Something which the Thai Navy had previously relied on foreigners to do. Clue number four. He was once a shipmaster commanding the Praruang Royal Ship. เอาละเซ่เบนจมาราชูทิศน้องดินน้องมาน้องควีนตอบว่า
3: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก

0: 200 points is yours!
1: โอเคเมื่อกี้นี้ค้างคาที่คำใบ้ที่4นะครับ He was a shipmaster เป็นนายเรือนะครับ commanding the พระร่วง royal ship from England to Thailand He is hailed as the father of the Royal Thai Navy และข้อสุดท้ายครับ His monument is located in Chumphon Province คำตอบมีได้ตั้งแต่ Admiral Prince Aphakorn เกียรติวงศ์ Prince of Chumphon Royal Fatherสเสด็จเตี่ยตอบมาเราก็ให้เพราะฉะนั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มารับไปเต็มๆ200คะแนนโอ้ไม่ต้องตกใจอย่ายิ้มอย่างนั้นสิยิ้มแบบดีใจหน่อยยิ้มแบบมั่นใจหน่อยแซ่300คะแนนเขานำไปเกมต่อไปนี้ we have 300 points that you could also grab and that there will be another sudden deathอีกแล้วครับท่านนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะเราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมไปหายใจหายคอสักแป๊บหนึ่งนะครับ and we will be back after these messages
2: ดีและฟรีมีในโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์กับ UMOOC ซึ่งมีรายวิชาให้คุณได้เลือกเรียนกว่า30วิชาไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนครับ
1: Logic sequencing or true or false นี่คือ3เกมที่เราจะต้องมา random ระบบจะเป็นผู้คัดเลือกครับโจทย์ random ได้เลยครับ true or false ใครจะเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับกับ topic Europe
2: เกมนี้โรงเรียนเดชาปัตนยานุกูลส่งอดัมมาแข่งขันครับส่วนทางฝั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชส่งควีนเรามาดูผลงานของทั้งคู่เลยครับ
1: The question is the following countries are EU members true or false Georgia false
3: false
1: Croatia
3: false
4: true
1: Austria
4: true
3: true
1: Iceland
3: true
4: true
1: Ireland
4: false
3: True.
1: Turkey.
3: False.
4: False.
1: Switzerland.
4: True.
3: True.
1: Greece.
3: True.
4: True.
1: Norway.
4: True.
3: True.
1: Denmark.
3: True.
4: True.
1: All right. ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยมี28ประเทศด้วยกันเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับ300 points และทีมที่ได้ไป300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับแต่300บวกกับ300ที่มีอยู่เดิมไอ้ยาวเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเรามาตอบเป็นคำๆนะลำพังพวกเราประเทศดังต่อไปนี้ตกลงเป็นหรือไม่เป็นนะฮะ Georgia
3: เป็น
1: ไม่เป็นฟังดูนะออสเตรียเป็นไม่เป็น
5: เป็น
1: สวิตเซอร์แลนด์
3: เป็น
1: ไหม
3: เป็น
1: หรอไม่เป็นจริงคือสวิตเซอร์แลนด์ที่แต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาคงความเป็นกลางมากนิวทรัลมากด้วยความที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยคนเยอะหมดเพราะนั่นคือถ้าเขาเลือกข้างเมื่อไหร่ถ้าเขาแบบไปเอ็นฝั่งไหนปุ๊บเนี่ยลำบากเป็นอันว่าเราจะเข้าสู่รอบชิงความเป็นที่หนึ่งของภาคใต้ทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์และบูรณะรำลึกให้ดูหน้าดูตาน้องๆบูรณะรำลึกทีอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหม
6: We will be your end
1: ตายแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมอ่ะ
6: We will win not immediately
7: but
6: Definitely.
1: นะครับเดี๋ยวก็รู้100 points will definitely either go to you or you แน่นอนที่สุดนะฮะ100คะแนนเนี่ยไม่หายไปในอากาศแน่นอนครับจะต้องมีคนได้และได้แค่โรงเรียนเดียวด้วยนะครับเราตั้งใจฟังตั้งใจดู VTR ชิ้นนี้ครับ

0: got in my hand an oyster. Now you can probably guess that I'm going to show you how to raise oyster, a famous food here in Surat Thani ค่ะ.
1: At Bandon Bay in Surat Thani, there's a 4,000 right U-shaped mangrove forest. This is where you can find brackish water containing organic matter that helps planktons grow. It is also an excellent source for oysters. That's why the oysters in this community near Bandon Bay are so white, creamy, plump, and clean. The main revenue of the people in this community comes from raising oysters, which has to be a year old before it can be harvested and sold. The locals also earn their daily income by catching mullets and their monthly income by catching crabs. They also open up the community to educate visitors about oyster raising, how to lay fishing nets, and oyster harvesting for export. Apart from the previously mentioned benefits, the mangrove forest helps purify the air, protect the shoreline from erosion by the seawater, and is home to many herbs that are beneficial to humans.
0: Everyone in this community helps protect the environment, because if the natural environment is well preserved, the locals can make their living in a sustainable way.
2: Which of the following was not mentioned in the video? A. The characteristics of the oysters at Bandon Bay. B. How to raise oysters. C. The age of oysters at the time of harvest. Or D. The benefits of the mangrove forest. Hands behind your backs, please. All six of you. C. You. You. บูรณะรำลึกได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
3: ข้อ C ครับ The age of oysters at the time of harvest.
2: ถูกหรือไม่ถูกครับยังไม่ได้นะครับน้องๆมอวิทยานุสรณ์ครับตอบว่า
4: B how to raise oysters
2: how to raise oysters อยากได้ป่ะ
5: อยาก
2: อยากได้ป่ะ
5: อยาก
2: เอาไปสิโอ้ยไอ้จริงเหรอแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นหอยที่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมามาแกะมากินเขาไม่ได้บอกถึงวิธีการ raise หรือการชูหอยเหรอ
5: ไม่ใช่ครับเลี้ยง
2: raise คือไม่ชูเหรอ
5: ไม่ใช่ครับ
2: คืออะไรฮะ
5: การเลี้ยงดู
2: นะฮะ raise คือการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเกมต่อไปเกมนี้ชื่อว่า
6: Who What or Where
2: This game, you may hit the buzzer whenever you wish. ตอบผิดได้ถึง3ครั้งด้วยกันถ้าตอบถูกนะครับรับไปเต็มๆ200คะแนน The following are the characteristics of which province? Clue number 1. There is a direct flight from Bangkok to the province's airport, but there is no direct train line from Bangkok to this province. Clue number 2.It is the first southern province situated on the coast of the Andaman Sea or the Indian Ocean. It is เอาละสิมอวิทยานุสรณ์คุณตอบว่าก
5: ระบี
2: ่ How confident are you?
5: 60 I just want to guess.
2: Okay ตรงคำตอบของเราคือ
5: กระบี
2: ่ Your answer กระบี่ is 200คะแนนรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยเจเจเมื่อกี้นึกว่ารับไปเลยใช่ไหมรอไปก่อนจ้ะที่รักขออนุญาตอ่านต่อนะครับ It is 568 kilometers away from Bangkok 122 kilometers from Chumphon 174 kilometers from Takwapa district 223 kilometers from Surat Thani and 300 kilometers from Phuket. Clue number 3. It is so famous for its hot springs. เอาละสิบูรณะรำลึก This is your first attempt. สิ่งที่หนูตอบนั่นคือ
4: ระนอง province.
2: ระนองเพราะขอสีหน้าชัดๆอีกทีได
4: ้ระนอง province.
2: นะฮะสิ่งที่พี่ได้เฉลย Let's see if you're gonna keep smiling or is that gonna wipe the smile off your face. นะครับระนองเป็นคำตอบที่

0: ขอคีย์เวิร์ดพี่แบบเป๊ะเลย
1: You say that ตะกั่วป่า so it'sIt's in Phang Nga, so it's just...
0: Phang Nga. จังหวะนี้ช้างจะกลัวนิดนึง
1: Yeah.
0: อยู่ดีไปพังงาเขาเฉยเลย ถ้าอ่านต่อนะครับคำใบ้สามคือ It is so famous for its hot springs that foreign tourists, especially the Japanese, love to travel to this province to bathe in. Its beautiful beaches have earned it the nickname the Maldives of Thailand. ข้อต่อไปครับเขาบอกว่า In the past, it was considered the tin mining town, border town, and Gra Isthmus town. นะครับThree kings had spent the night in this province. King Rama the Fifth, King Rama the Sixth, and King Rama the Seventh. และข้อที่จะเฉลยเลย It shares a border with Myanmar. It is also known as the province of 8 months of rain and 4 months of sunshine. นะฮะแล้วก็เจ้าฟ้าคราบ or panda crab is the marine animal representing this province เรายังมีอีก300คะแนนสำหรับการ random แต่ว่าให้พิธีกรได้พักหายใจสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากช่วงเบรกสักครู่เดียวครับในการ random เกมที่เราจะนำมาเล่นนะครับมีอยู่2เกมที่น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยต่างคุ้นเคยเพราะว่าน้องๆจะมาอวิยสอนนั้นเข้ามารอบแรกเนี่ยด้วย sequencing ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แต่จะซิ่งแค่ไหนอย่าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจจับแล้วเป็นอันตรายใส่หมวกกันน็อกด้วยถ้าเลือกได้อยากโดน sequencing อีกป่ะ
2: อยากลองโลจิก
0: อยากลองลอจิกอ๋อนึกว่าจะมีคนอยากลอง sequencing จริงหรอเพราะมันแบบโอ้ยมันทีนี้เดียวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับขณะที่น้องๆบูรณะลำลึกมาด้วย
3: true
0: or false นั่นเองนะครับอยากโดนอีกไหม true or false
1: ยังก่อนดีกว่าย
0: ังก่อนดีกว่าอยากเจออะไรอยากเจออะไรอ
1: ยากเจอ sequencing
0: อยากเจอ sequencing อ่ะเรามาดูเลยครับว่าเกมที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะต้องเจอเพื่อที่จะเอาคะแนน300คะแนนนี้ไปบ่งชี้ว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้แรนดอมเลยครับลอจิกจริงๆด้วย Here is your logic question Mike has two close friends Harry and Oscar These two people are rather strange One of them always tells lies on Mondays, Tuesdays and Wednesdays and always tells the truth the rest of the week while the other tells lies on Thursdays, Fridays and Saturdays and tells the truth the rest of the week Now at 5 p.m. they have the following conversation Harry says I lie on Saturdays Oscar says I am going to tell lies tomorrow Harry says I lie on Sundays What day is today You have one chance เอาละสิมอวิทยานุสรณ์ Your answer is
4: It's Wednesday
0: So Wednesday is your answer Do you think you're getting 100 points from this
2: Yes
0: รับไปเลย
5: จากโจทย์บอกว่าแฮร์รี่และออสการ์นั้น1ใน2คนนี้จะพูดโกหกเสมอในวันจันทร์อังคารและพุธและจะพูดความจริงเสมอในวันที่เหลือขณะที่อีกคนหนึ่งจะพูดโกหกในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์และจะพูดความจริงในวันที่เหลือเพราะฉะนั้นไม่มีใครโกหกวันอาทิตย์จากบทสนทนาแสดงว่าแฮร์รี่กำลังพูดโกหกอยู่นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์และที่แฮร์รี่พูดว่าโกหกในวันเสาร์จึงเป็นคำโกหกเพราะแฮร์รี่ต้องโกหกทั้งวันผลจึงเป็นแบบนี้ครับเมื่อออสการ์บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดโกหกแสดงว่าพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีและวันนี้ก็คือวันพุธนั่นเองครับ
0: ตบมือให้น้องๆหน่อยแล้วตอนเข้ารายการนะก็แบบเกทับกันตามระเบียบอ่ะก็คืออารมณ์แบบนะครับมาตอนนี้จบแล้วการแข่งขันคะแนนยุติแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม What were you gonna answer
4: Actually the first answer that popped up in my head is Wednesday but I'm not really sure about that
0: แล้วได้บอกก้อยกับบอกทามไหม
4: Actually, he's the one who like say it out like it's yeah. must be Wednesday.
0: อย่างที่บอกนะน้องๆครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับทีมที่จะเข้าสู่รอบเพื่อลุ้นเป็น

0: ตัวแทนภาคใต้ครับ
1: So congratulations first and just do your bit I'm on your side
0: ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับแล้วก็ตบมือให้กับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงกันเป็นตัวแทนภาคใต้ด้วย This is not a bed of roses ไม่ได้แบบทางเดินนี้ไม่ใช่ด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเดินไปถึงและเอาชนะไปถึงที่สุดนะครับบอกได้เลยว่า it's worth the walk เสมอเหมือนความคุ้มค่าที่คุณผู้ชมนะครับกำลังรับชมรายการ see you on the road season 2อยู่ในตอนนี้ความสนุกก็มีความบันเทิงก็มาอย่าลืมนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่อง1 31สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here raise your hand
2: vote for woman
1: I vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: ได้อีก1โหวต
5: don't talk in Thai no that's not polite
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
5: that vote
6: that now
7: Martin
6: Alex.
1: Yeah, I feel tired. You know,
6: he feel tired to fight with us. To fight with us.
1: No, it's not to fight.
5: No, look, we don't fight. He's
1: tired.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: Oh.
9: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: โอ้โหมามา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you change with girls tomorrow, I will find the foreigner food.

0: 이 오빠 맨
1: 컸어.
2: ใช่คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าไม่หับเพราะว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเดินไปเจรจาอยู่นาน2 นานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
2: เรื่องอ่อมตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับเอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับเตือนตี 5เสร็จภารกิจตัวเอง 6 โมงแล้วเจอกัน 7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอก
3: ัน เจอกัน
6: สู้ๆค่ะมาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊ายบาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: เรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
11: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredients okay
13: yes this is a shrimp
12: okay
13: this is a fresh milk this is a mushroom
14: you haven't seen it
13: no looks like an apple
15: I think that's true
13: this is a fish sauce it's really sour
16: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
17: We did, check it.
16: So it's the same?
12: No,
13: it's not the same.
9: จะบอกว่า fish sauce หรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเพรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเพรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเพรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
1: ฟอร์เนอร์พาสลี
18: คือพาสลีต่าง
1: ชาติใช่ค่ะที่จริงพูดได้พาสลีอย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมีฟอร์เนอร์ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าม
18: ันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
11: This one is aใบมะกรูด
12: มะกรูดเล
14: ย
11: เป็นมะก
16: รูดเล
19: ยเป็นไทยเ
1: หรอเลมอนแกรสโอเค
19: แล้วก็ and it you know it's spicy
11: yeah
19: can you eat it
11: exactly
19: so delicious
11: why how about it
19: spicy
11: I did
19: not
1: that much
19: I eat
1: half but it's not really spicy
11: This is a
19: it's like
11: it's a
19: car.

0: In English, you don't know in English?
1: Yeah, in English.
2: I think in...
3: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอักคาใบมะ

0: หันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: just one spoon.
2: What's the name of this mushroom?
1: Fang.
2: I don't know.
1: It's Thai word.
3: Just use one.
1: And then put it in the pot. Next step.
4: Fish sauce.
1: One tablespoon.
5: The
1: next step.
5: ทำอะไรต่อพี่คะ ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: ใส่นมเลยไหม ใส่นมตามเลย Okay, next step. When the water boils, you just put the milk.
5: The last step is put it in the bowl.
1: Okay.

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: it's delicious
2: for me
3: really
1: delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
3: it's too sour
5: for her
3: yeah
6: so for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her face.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Oh. You taste it two times, you know? Taste two times.
0: How about you?
4: I think it's sour.
3: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
5: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
3: When you say too sour.
6: It's sour. How about you?
7: It is, I think, in my opinion.
5: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: you got one point
5: Good guy.
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: But I think the first pet is better.
3: Yeah.
1: Yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me, the best one is
5: Let me guess. The best one is
7: for me. The best one is this team.
8: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ

0: แรกก่อนที่ขึ้นเรือผมรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอาจจะแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยครับเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
2: บนเรือ
1: พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
2: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วัน
2: น
1: ี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
2: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
2: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
2: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
2: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
3: For the information of what temple Puthai Sawan is for prem
4: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
1: wow
4: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
5: Show them.
6: But what is this one? Over there.
4: Fun.
7: Thai boxing.
4: Thai boxing.
7: Sword.
8: The next trend is Pong Pen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
4: This is the first Church of Catholic in Ayutthaya Dynasty.
9: It's Catholic Church? You say Catholic Church?
4: Yeah.
9: Okay.
4: Catholic Church.
9: Yeah.
4: This one. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
8: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Pa Sak River, it will come to
9: together.
8: Yeah.
10: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
8: No, but it's three sections, but yeah. Just two rivers. Yeah. Okay. This one is Chao Phraya River. Chao Phraya. Yes. Yeah.
11: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
4: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลน they have a professional monk but
9: professional
4: top of monk the most famous
9: monk professional
11: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monkฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
4: His name is หลวงปู่เส

0: museum. Okay? But he is already dead. And next is Shinsuriyo Thai Pagoda, built for her brave in war. She is a hero of this city. Okay.
1: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. Actually, it's her birthday.
1: Yeah. Who is it?
2: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: Who is it?
0: Her name is
1: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
2: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา
3: Happy birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: oh chic
0: okay
8: chic
0: chic
8: yes
0: okay tear yep yep tear
6: หมายถึงชิก
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่า
7: ชิกเลยชิกไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวเราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
10: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจแกรมม่าคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
11: ต้องพูดเยอะๆก็ถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
12: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบมีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
11: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในมหากาพย์ preposition กันอยู่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง preposition ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดิครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะDrive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorTo the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ Take the stairs to the third floor หรือ Go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น Take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองเข้าใจนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับคำว่า to เนี่ยนะครับในอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ listen you never listen me โอ้ยเจอนะครับหญิงไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา you never listen to me นั่นเองครับ listen to me ต่อเลยนะครับก็คือTalk me, talk me. Talk me ก็ต้องเป็น talk to me. มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me, talk to me. ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me, I will call to you. call ไม่ต้องมี to รับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนได้มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get hereก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช่ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับและคำว่า get to นี่นะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นก็แล้วนะครับเข้าประเด็นก็แล้วละจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมค้อมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happy complain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ He likes to complain about the traffic, complain about the weather. อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ Don't forget to bring your money. Don't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgotTo bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongsIt belongs to me. It belongs to you. นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ It belongs to you. It belongs to me. มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you. This belong me. ต้อง belong to you. Belong to me. หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่าYou belong here with me. Belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือถ้าเป็นสิ่งของBelong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Mabunkrong อะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรอะไรพวกนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no see what are you up to ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าของคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to I'm playing game working What are you up to ถึงไหนละจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week หรือ I look forwardto hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับnext to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Mabunkrong is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central Worldแล้วผมอาจจะบอกฝรั่งว่า Mabunkrong is nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับ ลำดับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่เอ็กซ์นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no x ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no why กลายเป็นสมการ x บวกกับ y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ you aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร you aren't allowed to smoke in the restaurant คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด you aren't allowed to drink in the temple นั่นเองครับ you aren't allowed และจะรอให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กลิ่นขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed ชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed toต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมนยู lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับเคยเจอนะครับ2เหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็ก
0: ๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ่
0: ๆจ้านะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเมื่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ้งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไร
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกทำไมนะฮะ so allergic to นะก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะซื้อเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ my skin is sensitiveto this cream sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournament So due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm เราต้องยกเลิกนี่นะครับไอ้การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนี่นะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนี่นะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆเนี่ยนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือนะ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะSimilar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ Say hi to your dad for me โอ้เจอสองคอมโบ preposition นะ Say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ Say hi to your dad for me อีกอันหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริส English is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to changeSubject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to นะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ if you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่นะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know howTo drive. I don't know how to drive. ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go. I don't know where to go. ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order. นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall แต่ไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับI went to the mall. Mall มันคือ noun, so I went to the mall to buy some shoes. นั่นเองครับ I came to Central World for learn English. อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English. นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่น English is fun and easy to learn. It's fun and easy. เห็นไหม easy คือ adjective, so easy learning ไม่ได้ครับ easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น my boss wants me to learn English นะครับผม he wants her to work harder he wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ he wants her to work harder anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything เห็นไหม to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะประเดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มา2ครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must goแต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับใช่ไหม you should go you shouldn't goอันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่2เลยนะครับ you are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาดYou can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเนี่ยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โทร can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี to don't go don't come don't tell her อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะI might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบ to สามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: Hey. Wow. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่โอเค number one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันเลยครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อลม

0: วมเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
1: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีส
1: ได
0: ้วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
1: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไร
1: ไก
0: ่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผัก
0: ใช่ พราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
1: vegetable
0: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetablesvegetables นะคะ
2: เดาม
0: ีการเดาโอเคได้ได้

0: รูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม่
0: ชอบหรอ
2: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนเนทค่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนทแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนทตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์อ๋อค่ะอันนี้เลมอนเนทลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองพีชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C AK E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ันป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติก

감사합니다.

0: social distancing. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็เป็นเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะเราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะเหล็ก

0: กระทะเหล็กอ่ะโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
1: อ่ะเดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
1: พี่ก็ยื่น This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
2: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now?
2: Yes.
0: พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes. I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไร
2: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะ
2: อยากก
0: ิน เราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: ของ
0: อะไร
2: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
2: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: จังหวะ
0: would you like
1: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert would you like some dessert กินของหวานไหม yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
2: ไม
0: ่
2: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please

0: นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no ขนมจีนนุดเดิล
1: ขนมจีน
0: ค่ะโอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
2: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
1: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

0: เสร็จแล้วปิดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อ่านหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

เวลานิดนึงให้เวลาแป๊บนึงเป็นไง4ข้อ

ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage number four apple number five pizza

Number six, bread. Number seven, steak. Steak. Number eight, fried egg. Fried egg. Number nine, spaghetti. Spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. Salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: ผม Teacher Greg แล้วน้องๆ ซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ ได้ยินเสียงด้วย มันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับ เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chan Kapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatchaywan Lutitit. My nickname is Jam Tuli.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chong Chan.
0: Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์นะคะ หนูก็เลยชวน Teacher Greg มาในวันนี้ค่ะ
0: น้องมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
7: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะ
6: แล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วทีเชอร์ไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ทีเชอร์ได้ไหมคะ
4: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า
0: lead vocalist ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I'm play guitar and singer.
0: Okay, I play guitar and singer. แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วย. จำจุรีฮะ?
8: เป็นมือกลองค่ะ.
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer.
8: I am drummer.
0: ถูกต้องครับ. ที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเอง. และคนสุดท้าย
9: I am piano.
0: เก่งมาก. ที่แปลว่าฉันเป็น อะไรครับ
9: นักเปียโน
0: นักเปียโน ถูกต้อง โอ้ อยากรวมวงนะครับ แต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะ ไม่ค่อยดีครับ
9: Don't worry
0: สบายใจแล้ว โอเค อยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับ ทำวงดนตรีเพราะอะไรครับ หรือทำไมถึงชอบดนตรี
7: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบ

0: นตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: แล้ววงชื่ออะไรฮะ
2: JP Music ค
1: ่
2: ะ
1: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรฮะ
0: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็แจงกระพรแล้วก็จตุพรค่ะ
1: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
0: เปียโนดรัมไวโอลิน and guitar too แค่น
1: ี้โอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีชูเกอร์อยู่แล้วเก่งมากจำจุลีเล่นอะไรบ้างครับ
2: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
1: โ
2: อ้ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
3: เปียโนคือคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
1: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
2: เป็นค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิโอ้หนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
4: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับก็เล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
5: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
4: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
5: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีตาร์ก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะเยอะมากเลย
1: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะกล่าวว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
3: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสปาย
1: โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
0: หนูเองค่ะ
1: โอเค let's do it
2: it's a

0: Great job
1: ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
2: แปลว่าแมงมุมค
1: ่
2: ะ
1: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
2: เล็กค่ะ
1: Itsy Bitsyจริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
2: ท่อน้ำ
1: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
2: ตกลงมา
1: ตกลงมาด้วย and wash the spider outเกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
2: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ out came the sunshine sunshine คืออะไรฮะ
2: แสงพระอาทิตย
1: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spiderwent up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรฮะ
2: ปีนขึ้นไป
1: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรฮะ
3: School Supplies ค่ะ
1: School Supplies แปลว่าอะไรฮะ
3: อุปกรณ์การเรียน
1: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
3: ่มีค่ะ
1: สอนให้หน่อยฮะ
4: In your backpack there are school supplies
1: pen eraser notebook scissors
4: still don't use them
1: ในกระเป๋าม
4: ีอุปกรณ์การเรียน
1: ดินสอนตัดขันหาปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: คุณเชื่อเกณฑ์คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
0: hello everyone
1: we are JP Music
0: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่จุกแกกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่

0: Hello, everyone.
1: Hello, everyone.
0: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ Teacher Greg และ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ีกว่าออกเสียงฮะ sunshine
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider
1: spider
0: แปลว่าเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil ดินสอ
1: ดินส
0: อคำนี้ด้วย paper กระดาษ
1: folder
0: แฟ้ม
2: แฟ้ม
0: ruler
2: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
1: อย่างลบ
2: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors ช้าง
0: ไก่โอ้ยช้างไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
1: thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
2: thank you for your support
0: thanks for having my back
2: thanks for having my back
0: you made my day
2: you made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กับพอวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
5: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้มีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa. Three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่ School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser ครับเพราะ cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser ครับผม down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
3: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
2: มาเทลงมา
0: yeah.

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suwarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่

0: จในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: From our conversation today we've clearly seen that the Sharma Toyness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของ Idol ในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญ Idol นะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ

0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วอะค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
1: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
0: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
1: ์
0: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
2: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหนิงว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนะหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนะหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้นะคะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนั่นหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านั่นหนิงมีใจรักในการพูดนั่นหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนั่นหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนั่นหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนั่นหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
2: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิ กลับมาเป็นคนคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้า1 นาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพกีฬาเนี่ยมันมีแค่2อย่างอย่า

0: เองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
1: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
2: ์
1: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
2: 5ล้าน
1: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
2: ตอนนี้นกอิ่มแล้ว
1: นกอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
2: ้
1: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
0: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
3: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นอะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีอะครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิดอีโคช็อปไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
2: า
3: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
2: ใช
3: ่หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
2: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเน
3: า
2: ะ
3: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจ
2: ใน
3: การทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
4: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
5: โอเคครับ
4: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ย ให้มันเกิดขึ้นได้

0: างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
2: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
3: ่
2: แล้วปล่อยความอัดอั้นตันใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
4: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
4: แต่ตอนนี้งาน missionary เสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
5: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
1: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้ครูว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
6: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
7: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กอุ้ยมีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองนี่ทําไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทําอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัคร

0: แล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
1: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะสายการสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้สายการสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
3: ทำไมน้ำท่วมมันถึงขายได้ครับ
2: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็ทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
3: คร
2: ับ เราก็ใช้ feeling แบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
3: ้ feeling ของตัวเอง
2: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันน่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
3: ่ในแต่ละที่ของเรา
2: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
4: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
1: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
5: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบ รอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
6: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่เนกสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
4: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
4: ใช่ครับ
3: ว้าว
4: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
4: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
4: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
4: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
4: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
4: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
3: หรือ
4: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอเป็นเล่นบนชายหาด
4: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
4: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายกับ บนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
4: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
4: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
4: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
3: ่
4: ว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได
4: ้ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี่นักกีฬาเยอะอยู่มั้ยนะครับ
4: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะอยากทำได
4: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
4: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
4: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
4: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
4: พอเล่นได้ครับ
3: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
4: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
4: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้ง อดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เหรียญเงินมาครับเดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบก็คอยสอนพี่เขา
3: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพีวอทค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
4: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
3: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
4: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับ

0: จะได้วันนี
1: ้ฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
0: โอเคครับ
2: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
0: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
3: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
0: ้ขอดูเป็น example หน่อย
3: ใช่อย่าง
4: น
3: ี้
4: เลย
3: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือนี้ไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
0: โอเคครับ
3: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวจะหมุนตัวก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
3: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
0: อ๋อจัมคู่แล้วบิดตัว
3: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
0: ่ครับ
3: นี
0: ่โอเค
3: แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
0: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
3: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
0: โอเคครับแบบยิงแบบ
3: ใช่ค่ะยิงเลย
0: โอเคครับ
3: อันนี้คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
0: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
3: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
0: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
3: เหนื่อยค่ะ
0: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
3: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจัมบอล
0: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
3: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมุติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
0: ครับ
3: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
0: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
3: ใช
0: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
3: ้ถ้าสมมุติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
0: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
3: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
0: สมมุติว่า
3: สมมุติหนูโยนให้พี่ใช่มั้ยปุ๊บกระโดด
0: ปึ๊บ
3: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
0: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
3: ก็ได้2แต้มเหมือนก
0: ัน โอ้ยากอยู่นะ
3: อันนี้ก็จะยากข
0: ึ้นมาหน่อยอย่างนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมุติถ้าเรามีบอลใช่มั้ย
3: ค่ะ
0: เราวิ่งได้มั้ยหรือว่าเราไม่สามาร
3: ถวิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวถูกได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
0: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
3: ้เลยก็คือโอเวอร์
0: ฟาว
3: ก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
0: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
3: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
0: ครับ
3: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
0: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
3: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
0: โอเค
3: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
0: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
3: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
0: โอเคเข้าใจแล้ว
3: แล้วส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้แหละค่ะ
0: เขาก็

0: จะไม่เสี่ยง
1: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีกมันก็จะยากเวลาเข้าไป
0: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
1: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่บอลตรงนี้แล้วกระโดดยิงใช่
0: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดธรรมดาก
1: ระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่ายิง
0: อ
1: ย่างนี้ก็ปกติแต้มเดียว
0: มันต้องรอได้สามก้าว
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประต
0: ูโอเคครับ
1: เดี๋ยวรออีกสักสองลูกมากนะ
0: ได้ครับ
1: อีกลูกนึงนะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้สองแต้มเลย
0: แล้วขอลอง
1: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
0: ได้ครับ
1: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บเราเอาบอลก่อนแล้วก็จัมป์อีกทีนึง
0: แล้วค่อยจัมป์อีกทีนึง
1: โอเคโอเครอก่อนนี่ก็คือ2แต้มเลย
0: โอเคอ
1: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
0: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
1: เข้าใจนะคะ
0: คือมันก็ประสบดีนะแค่ถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
1: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
0: ยิ่งมันฮะ
1: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิ
0: มาดิ
1: ก็จะเอาคืนอ่ะ
0: เ
1: ออหนูว่ามันกีฬานี้มันมันตรงนี้แหละ
0: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไหม
1: หนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
0: ๆ
1: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
0: 30นาที2ครึ่ง
1: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
0: ์
1: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์แบบโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
0: ดดันกว่า
1: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช่
0: สั้นกว่าของ
1: สั้นกว่าของ
0: ใน
1: ร
0: ่มใช่ไหม
1: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
0: แต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆอยู่พอสมควร
1: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
0: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3 ก้าวการหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้ลองไปเยอะรู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จีไปแบบเยอะเหมือนกัน
1: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
0: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ทาย
1: มีคนค่ะเรา
0: ค
1: นนึงว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
0: ตัวพิเศษ
1: ใช
0: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
1: ใช่แล้ว
0: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
1: ี้
0: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
1: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
0: ิ
1: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
0: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
1: ิแล้ว
0: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
1: หมุนยิงเลย
0: คุณซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
1: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: แต่กฎกติกาจริงไม่ได
0: ้กฎไหนเนี่ยกฎเมย
1: ์กฎเมย์เอง
0: โอเค
1: เดี๋ยวลองไปฟอร์มกับน้องก่อนได้ค่ะ
0: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
1: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
0: อ๋อเกมรับคือ2คนนึ
1: งใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
0: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
1: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
0: ้
1: เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
0: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
1: เดี๋ยวหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
0: ้กระโดดข้ามมาได้ใช่ไหม
1: เมื่อกี้ไกลไป
0: โอเค
1: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้ว

0: เราต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ๊กก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
1: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะเขาบอลฝั่งนี้หนูจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสโอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปเลยก็ได้ใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้เราบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: กระโดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกินไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครครับผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ทางนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่
1: ๆลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจับบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อย

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอร์ม
1: คือนี่มากหน่อยคือนี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่านะ
2: โอ้โห

ถูกวิ่งไปเลยเรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: สามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่แต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยอย่างเงี้ยหนูก็แบบทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่

0: ไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อาจพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อาจเป็นตัวสองแต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคสองแต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะครับว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
2: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
0: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
0: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
1: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการ

0: ความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบกับภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2500

0: 2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับ

0: าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
4: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine, let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check, hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ประเทศทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ดูแลนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลังจากที่เราได้เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังกลับมาเจอกันอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจุดหลอมเหลวของสารนั่นเองนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าจุดหลอมเหลวไหมเคยได้ยินไหมครับมีหลายคนเคยได้ยินวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจุดหลอมเหลวนะครับว่าจุดหลอมเหลวของสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดครูมีคำถามที่จะมาสอบถามนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดนะครับให้นักเรียนสังเกตรูปภาพนะครับทั้ง4รูปภาพนี้นะครับรูปภาพแรกนะครับมุมซ้ายบนนักเรียนคิดว่ามันเป็นคือรูปภาพของอะไรช็อกโกแลตนะครับต่อมาทางขวามือนิดนึงถัดมาที่เป็นลักษณะกลมๆแบนๆอันนี้คิดว่าคืออะไรเหมือนแพนเค้กใช่ไหมแต่ความจริงอันนี้คือเนยนะครับถัดลงมานะครับก้อนสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆตรงนี้คือน้ำแข็งและถัดมาตรงนี้คือYeah. นะครับนักเรียนลองสังเกต4รูปภาพนี้ดูนะครับแล้วระดมความคิดเห็นจากคำถามของครูก็คือจากภาพเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารในรูปแบบใดสารทั้ง4รูปภาพนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรจากของแข็งเป็นของเหลวใช่ไหมครับถูกต้องนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งนะครับเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสถานะนะครับของสารจากของแข็งเป็นของเหลวเราจะเรียกมันว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับต่อมานักเรียนต้องคิดต่อแล้วนะครับหากครูตั้งสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับในภาพเนี่ยนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนสถานะพร้อมกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ตอบนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถระดมความคิดเห็นกันแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูซิถ้าครูตั้งสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดว่าสารทั้ง4เนี้ยนะครับจะเปลี่ยนสถานะพร้อมกันหรือไม่อย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นมั้ย1 2 3 4 5 6มีกลุ่ม2ใช่ไหมอ่ะกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มอื่นมีไหมที่จะแสดงความคิดเห็นข้อนี้อ่ะมีถ้ามีเตรียมธงไว้งั้นอ่ะเตรียมธงไว้เร็วเอาธงขึ้นมา4สีของเราเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นนะครับของเพื่อนๆต้นทางกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามของครูข้อนี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นโอเคถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยครับวางธงไว้ให้ดีนะครับวันนี้ครูจะเลือกธงสีไหนลองทายใจครูดูนะครับถ้าพร้อมแล้วยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับหากครูตั้งสารทั้ง4ชนิดนี้ในภาพนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนสถานะพร้อมกันหรือไม่
2: ไม่พร้อมค่ะ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าน้ำแข็งเป็นสารบริสุทธิ์จะละลายเร็วกว่าอันอื่นค่ะ
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ก่อนครับอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มที่5นะครับเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าสารทั้ง4ชนิดนี้จะเปลี่ยนสถานะไม่พร้อมกันแล้วเพื่อนก็เสริมมาอีกว่าน้ำแข็งเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์นะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสถานะไม่พร้อมกันนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2ก่อนแล้วกันนะครับกลุ่ม2คิดเห็นอย่างไร
3: คิดว่าไม่พร้อมกันครับเพราะว่าบางอย่างการที่จะเปลี่ยนสถานะได้ต้องใช้ความร้อนครับ
1: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็บอกว่าไม่พร้อมกันแต่เหตุผลของกลุ่มที่2ก็คือบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจะต้องใช้ความร้อนใช่มั้ยครับโอเคนะครับมีอีกมั้ยมีกลุ่ม6ฟังอีกกลุ่ม6อีกสักหนึ่งกลุ่มดูซิเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับจากคำถามของครูข้อนี้เชิญครับ
4: ไม่พร้อมกันค่ะเพราะว่าสารทั้ง4ชนิดมีองค์ประกอบไม่เท่ากันทำให้อาจจะละลายไม่พร้อมกันค่ะ
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่6ตอบมาว่าไม่เท่ากันไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าสารทั้ง4ชนิดเนี่ยมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอาจจะละลายใช่ไหมเมื่อกี้ต้องใช้คำว่าหลอมเหลวนะครับต้องใช้คำว่าอาจจะหลอมเหลวไม่พร้อมกันนะครับโอเคคำถามข้อนี้ผ่านไปมีอีก1คำถามนะครับนักเรียนคิดว่าสารทั้ง4ชนิดในภาพเนี้ย4ชนิดนี้มันเดิมเลยนะครับเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิเดียวกันหรือไม่อย่างไรเมื่อกี้ครูถามว่าพร้อมกันไหมส่วนใหญ่บอกว่าไม่พร้อมกันใช่ไหมแล้วทีนี้ครูก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วที่อุณหภูมิเดียวกันเนี่ยมันจะหลอมเหลวพร้อมกันหรือไม่ลองคิดดูได้นะครับปรึกษากันได้ในแต่ละกลุ่มนะครับมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นยกมือได้เลยนะนะครับมีไหมเอ่ยถ้าสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิเดียวกันไหมหมายความว่าถ้าที่อุณหภูมิเท่านี้สารทั้ง4ตัวเนี้ยจะหลอมเหลวพร้อมกันหมดเลยมีไหมมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2เนาะฟังกลุ่ม2ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวพร้อมกันไหม
5: สารบางอย่างไม่เหมือนกันครับต้องใช้ความร้อนมากกว่าครับ
1: แสดงว่าพร้อมกันไหมที
5: ่ไม่พร้อมกันคร
1: ับ ไม่พร้อมกันปรบมือให้กลุ่มที่2อันนี้คือความคิดเห็นของกลุ่มที่2นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่เรารู้กันมาว่ามันคือการหลอมเหลวนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องอธิบายช่วงอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสารได้นะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1 นะครับการลงความเห็นของข้อมูลนะครับจากการสังเกตอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวและอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับข้อที่2การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งวันนี้นะครับเราจะกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไปด้วยนะครับโดยการกำหนดความหมายของการหลอมเหลวช่วงการหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยคืออะไรนักเรียนจะต้องแปลความหมายข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวและอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลหมายความว่าวันนี้เราจะต้องมีการทดลองใช่ไหมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องยึดผลการทดลองจากที่เราทดลองได้ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือความรู้เดิมที่เรามีมาเข้าไปในผลการทดลองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีใบงานที่นักเรียนจะสามารถเขียนนะครับผลการทดลองเพื่อถ่ายทอดความรู้นะครับความเข้าใจด้วยภาษาของตนเองนะครับเกี่ยวกับช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสารรวมทั้งลงความเห็นข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักฐานนะครับอย่างเที่ยงตรงและสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับช่วงการหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบมาสนับสนุนอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมที่1จุดหลอมเหลวของสารนะครับเราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับจุดหลอมเหลว

0: ของสารนะครับ2ใบงานที่1จุดหลอมเหลวของสารนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางสามารถที่จะแจกใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานให้กับเพื่อนๆในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับโอเคจากการที่เราได้ใบกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามข้อแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมีใครบอกครูได้บ้างจากการศึกษาใบกิจกรรมใบกิจกรรมที่1นี้นะครับมีกลุ่ม1กลุ่ม1ลองตอบให้ครูฟังสิจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร
1: สังเกตและอธิบายช่วงอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสาร
0: สังเกตและอธิบายช่วงอุณหภูมิ
1: ที่สารหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสาร
0: และจุดหลอมเหลวของสารใช่หรือไม่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1ครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับคือสังเกตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องใช้การสังเกตสังเกตอย่างไรดีใช้อะไรสังเกตใช้ตาในการสังเกตนะครับและอธิบายช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสารนะครับต่อมากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างลองตอบพร้อมกันซิลองตอบพร้อมกันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างจากที่เราศึกษาในใบกิจกรรมมีสารตัวอย่างใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ชนิดมีทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดมีอะไรบ้างน้ำแข็งเนยก้อนพาราฟินและก้อนช็อกโกแลตมีอะไรอีกครับชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ขาตั้งใช่ไหมครับบิเกอร์เทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับโอเคมาดูไปพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้เราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับน้ำแข็งเราต้องมีน้ำแข็งนะครับมีเนยมีก้อนพาราฟินแล้วก็มีก้อนช็อกโกแลตนะครับอันนี้คือสารทั้ง4ชนิดที่เราจะทำการทดลองเพื่อหาจุดเดียวกันในวันนี้นะครับต่อมามีอะไรอีกนาฬิกาจับเวลาวันนี้ต้องมีการจับเวลาระหว่างที่เราทำการทดลองด้วยนะครับเทอร์โมมิเตอร์มีการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับบีกเกอร์นะครับมีอะไรอีกชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ไฟแช็กนะครับขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับไปต่อแล้วเราจะทำกิจกรรมอย่างไรนักเรียนฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังวิธีการทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและได้ผลการทดลองที่แม่นยำนะครับ1 นะครับใส่น้ำแข็งลงในบีกเกอร์แล้วจัดอุปกรณ์ดังภาพนี้นะครับจัดอุปกรณ์ดังภาพนี้คุ้นๆไหมเราเคยจัดเซตอุปกรณ์แบบนี้มาแล้วใช่ไหมคงไม่ยากนะครับหลังจากเซตอุปกรณ์แบบนี้แล้วทำยังไงเราจะทำการให้ความร้อนกับน้ำแข็งนะครับข้อที่2วัดอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์คงที่สังเกตสถานะของน้ำแข็งในบีกเกอร์แล้วก็บันทึกผลก่อนที่เราจะให้ความร้อนให้นักเรียนวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งก่อนโอเคไหมวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งก่อนนะครับแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับต่อมาทำยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งในบีกเกอร์ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์จากนั้นวัดอุณหภูมิและสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกลงในใบงานที่1มีอะไรบ้าง1เราต้องบันทึกอะไรลงในใบงานที่1บ้างอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็สถานะการเปลี่ยนแปลงไทยก็คือสถานะนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกๆ30วินาทีนะครับจนกระทั่งน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะหมดแล้วก็บันทึกผลลงไปในทุกๆ30วินาทีนะครับทีนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการอ่านอุณหภูมิจะต้องอ่านที่ระดับสายตาเราจะก้มอ่านไม่ได้เงยหน้าอ่านไม่ได้ต้องอ่านที่ระดับสายตาโอเคไหมครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทำการทดลองกับน้ำแข็งเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสารจากน้ำแข็งเป็นเนยทำการทดลองกับเนยเสร็จเปลี่ยนเป็นก้อนพาราฟินทำการทดลองกับก้อนพาราฟินเสร็จเปลี่ยนเป็นก้อนช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำการทดลองกิน

0: รอบ4รอบนะครับตามลำดับนี้เลยนะครับจากนั้นทำยังไงต่อข้อที่5อภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตระหว่างที่เราทำกิจกรรมสังเกตอะไรบ้างเราต้องสังเกตอะไรเพื่อบันทึกลงไปในใบงานที่1อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของสารนั่นเองนะครับรวมถึงอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวนะครับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองก็คือวัดอุณหภูมิแล้วก็บันทึกแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามากำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการกันก่อนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับคำสองคำนี้นะครับคำแรกช่วงการหลอมเหลวการหลอมเหลวคืออะไรนะการหลอมเหลวคืออะไรนะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นช่วงการหลอมเหลวมันน่าจะหมายถึงอะไรช่วงไหนเอ่ยมีใครอยากจะช่วยตอบได้บ้างกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูว่าเขาจะนิยามนะครับคำว่าช่วงการหลอมเหลวเนี้ยเป็นยังไง
1: ช่วงที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับช่วงการหลอมเหลวก็คือช่วงที่สารใช่ไหมช่วงที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับเราก็จะวัดอุณหภูมิไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงการหลอมเหลวก็คือช่วงของอุณหภูมิตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวก็คือเริ่มจะเปลี่ยนสถานะนะครับจนหลอมเหลวหมดนั่นเองนะครับส่วนคำที่สองจุดหลอมเหลวล่ะจุดหลอมเหลวคืออะไรตอนนี้เราได้คำแรกไปแล้วช่วงการหลอมเหลวใช่ไหมแล้วจุดหลอมเหลวคืออะไรเราจะนิยามมันว่ายังไงมีใครพอจะบอกได้ไหมปรึกษากันได้นะครับปรึกษากันได้ว่าจุดหลอมเหลวเราจะนิยามมันว่าอะไรเรารู้มาแล้วว่าการหลอมเหลวคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวใช่ไหมลองฟังคำตอบของกลุ่มที่2ดูว่าเขาจะนิยามคำว่าจุดหลอมเหลวว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: จุดที่หลอมเหลวละลายคงที่ครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนกลุ่มที่2บอกว่าจุดที่หลอมเหลวแล้วก็ละลายได้คงที่ก็จะเปลี่ยนจากเราจะใช้คำว่าละลายไหมเราใช้คำว่าเปลี่ยนจากคำว่าละลายเป็นคำว่าหลอมเหลวฝึกให้ชินนะครับเราจะใช้คำว่าหลอมเหลวเนาะไม่เป็นไรนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีไหมเอ่ยปรึกษากันได้เนาะมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจไปมีกลุ่ม6เขาปรึกษากันแล้วอยากตอบฟังกลุ่ม6อีกสักกลุ่มนึงว่าเขาจะนิยามคำนี้ว่าอะไรจุดหลอมเหลวเชิญครับ
3: จุดหลอมเหลวคือจุดที่ของแข็งหลอมเหลวเป็นของเหลวหมดครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6นะครับเรามาดูว่าใช่หรือไม่ทำไมเราต้องนิยามเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วสามารถที่จะทำการทดลองไปได้พร้อมๆกันนะครับจุดหลอมเหลวนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับของอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวกับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านค่าของอุณหภูมิตอนที่สารมันเริ่มหลอมเหลวว่าได้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดว่าได้เท่าไหร่แล้วเรานำมันมาบวกกันแล้วหาค่าเฉลี่ยก็คือหารด้วย2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2คำนี้เราจะต้องนิยามให้ตรงกันเพื่อให้สามารถทำการทดลองได้ถูกต้องนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งช่วงการหลอมเหลวก็คือช่วงของอุณหภูมิตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดนะครับส่วนจุดหลอมเหลวคือค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวกับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับต่อมานะครับในใบงานที่1จะมีตารางที่เราจะต้องบันทึกผลการทดลองทั้งหมด4ตารางตารางแรกนะครับตารางที่1อุณหภูมิและสถานะของน้ำแข็งเราทำการทดลองกับน้ำแข็งก่อนเนาะนะครับที่ได้รับความร้อนเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเราจะต้องทำการทดลองทั้งหมดเป็นเวลา300วินาทีหรือประมาณ5นาทีจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องบันทึกอุณหภูมิของน้ำแข็งลงไปนะครับตลอดการทดลองและบันทึกสถานะของน้ำแข็งลงไปด้วยนะครับว่าณเวลานั้นนะครับน้ำแข็งเนี่ยมีสถานะอะไรนะครับจากนั้นใต้ตารางนักเรียนก็ต้องบันทึก

อุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวนะครับว่าเป็นกี่องศาเซลเซียสและบันทึกอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับว่ากี่องศาเซลเซียสนะครับส่วนหลังจากที่เราทำการทดลองกับน้ำแข็งเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นอะไรนะเนยนะครับเป็นเนยก็ทำการทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็บันทึกผลลงในตารางที่2นะครับต่อมาจากการที่เราทำการทดลองกับเนยเสร็จเราไปทำการทดลองกับอะไรต่อยังไม่ถึงก้อนช็อกโกแลตพาราฟินก็ทำการทดลองเหมือนกันแล้วก็บันทึกลงในตารางที่3และตารางสุดท้ายตารางที่4นะครับทำการทดลองกับก้อนช็อกโกแลตก็ทำการทดลองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บันทึกผลลงในตารางที่4เพราะฉะนั้นทำการทดลองทั้งหมด4รอบคล้ายๆกันแต่เราเปลี่ยนชนิดของสารนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนำอุปกรณ์การทดลองขึ้นมานะครับแล้วก็เซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับโดยสารชนิดแรกที่เราจะทำการทดลองก็คือน้ำแข็งนะครับกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนำบิ๊กเกอร์นะครับมารับน้ำแข็งได้ที่หน้าห้องเรียนได้เลยนะครับระหว่างที่ทำกิจกรรมนะครับหากมีข้อสงสัยให้ยกมือสอบถามครูได้เลยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถที่จะยกมือขึ้นถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนในแต่ละกลุ่มเนาะช่วยนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังโดยเดี๋ยวครูจะสอบถามนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองแล้วนะครับสารแต่ละชนิดเนี่ยเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่และหลอมเหลวหมดตอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอสารตัวแรกก็คือน้ำแข็งเนาะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับอ่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับลุกขึ้นเลยครับกลุ่มที่3นะครับน้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับและหลอมเหลวหมดอุณหภูมิเท่าไหร่เชิญครับ
1: อุณหภูมิของน้ำแข็งนะคะที่สารเริ่มหลอมเหลวเท่ากับ0องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดเท่ากับ1องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับน้ำแข็งนะครับเริ่มหลอมเหลวที่0องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ1องศาเซลเซียสนะครับต่อมาสารตัวที่2คืออะไรนะที่เราทำการทดลองไปเนยใช่ไหมครับขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6ลองนำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับเริ่มหลอมเหลวอุณหภูมิเท่าไหร่และหลอมเหลวหมดอุณหภูมิเท่าไหร่เชิญครับ
2: อุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวเท่ากับ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดเท่ากับ35องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเนยจะเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสต่อมาชนิดที่3คืออะไรนะพาราฟินใช่ไหมครับก้อนพาราฟินขอเชิญกลุ่มที่1ครับเชิญครับ
3: เมื่อก้อนพาราฟินโดนความร้อนอยู่ที่46องศาเซลเซียสก้อนพาราฟินก็จะหลอมเหลวหมดอยู่ที่68องศาเซลเซียส
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับเริ่มหลอมเหลวที่46องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ68องศาเซลเซียสและสารชนิดที่4คือก้อนช็อกโกแลตเชิญครับกลุ่มที่2
4: อุณหภูมิสารเริ่มต้นหลอมเหลวนะครับคือ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดคือ35องศาเซลเซียสครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ30องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสปรบมือให้กับตัวเองก่อนทุกกลุ่มโอเคนะครับนี่ก็คือผลการทดลองที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำผ่านไปนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1เมื่อให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างแต่ละชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันจากตอนแรกสถานะของสารทั้ง4นี้คือสถานะอะไรของแข็งใช่ไหมแต่พอเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆเป็นไงครับเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวถูกต้องนะครับเมื่อเราให้ความร้อนกับสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งเนยก้อนพาราฟินและก้อนช็อกโกแลตนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่2นะครับอุณหภูมิที่สารตัวอย่างแต่ละชนิดเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเหมือนหรือ

0: แตกต่างกันอย่างไรตอบพร้อมๆกันเลยนะตอบพร้อมกันเลยนะครับอุณหภูมิที่สารแต่ละชนิดเริ่มเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิเท่ากันไหมเริ่มไม่นะครับของแข็งเริ่มที่เท่าไหร่นะที่เพื่อนนำเสนอมาเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสใช่ไหมครับเนยเป็นไงเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่32องศาเซลเซียสก้อนพาราฟินเริ่มหลอมเหลวที่เท่าไหร่ครับ46องศาเซลเซียสและก้อนช็อกโกแลตเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับเฉลยนะครับสารแต่ละชนิดที่เราทำการทดลองทั้ง4ชนิดในวันนี้นะครับจะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยแตกต่างกันนะครับโดยที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวที่0องศาเซลเซียสนะครับเนยเริ่มที่32องศาเซลเซียสนะครับก้อนพาราฟินเริ่มที่46องศาเซลเซียสและก้อนช็อกโกแลตนะครับเริ่มที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับต่อมาข้อที่3นะครับช่วงอุณหภูมิที่สารตัวอย่างแต่ละชนิดเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันไหมเมื่อกี้ตอบมาข้อเมื่อสักครู่มันเริ่มหลอมเหลวต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันจะเหมือนหรือต่างกันต่างกันนะครับต่างกันอย่างไรนะครับสารตัวอย่างแต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิที่เริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดแตกต่างกันกลุ่มที่3ตอบมาใช่ไหมน้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ1องศาเซลเซียสนะครับต่อมาชนิดที่2เนยนะครับเนยเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ32องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสชนิดที่3ก้อนพาราฟินเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ46องศาและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ68องศาเซลเซียสส่วนชนิดที่4ชนิดสุดท้ายก้อนช็อกโกแลตนะครับเริ่มหลอมเหลวที่เท่าไหร่นะ30องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนะครับและข้อสุดท้ายจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรขอ1กลุ่มช่วยสรุปให้หน่อยนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เลยทั้ง4สีเตรียมไว้เลยนะครับพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูนะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ลองสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูฟังหน่อยนะครับว่าที่เราทำกิจกรรมมาสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: เมื่อให้ความร้อนแก่สารในสถานะของแข็งจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ1สารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนจากสถานะจากของเป็นของเหลวแตกต่างกันไปตามชนิดของสารรวมทั้งช่วงอุณหภูมิที่สารแต่ละชนิดเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดจะแตกต่างกันบางชนิดช่วงอุณหภูมิแคบและบางชนิดช่วงอุณหภูมิกว้าง
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับนี่คือตัวแทนที่ช่วยสรุปผลการทดลองในวันนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราให้ความร้อนแก่สารทั้ง4ชนิดนะครับสารจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะครับเป็นของเหลวจนกระทั่งถึงอุณหภูมิหนึ่งนะครับสารก็จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยนะครับซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแตกต่างกันนะครับไปตามชนิดของสารนั้นรวมทั้งช่วงอุณหภูมิที่สารแต่ละชนิดเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งแต่ละช่วงก็จะของสารแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันอาจจะแคบบ้างหรือกว้างบ้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสามารถสรุปบทเรียนได้แล้วนะครับเมื่อให้ความร้อนแก่สารในสถานะของแข็งจะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับสารแต่ละชนิดมีอุณหภูมินะครับที่สารเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจุดหลอมเหลวที่แตกต่างกันนะครับสารแต่ละชนิดจะมีช่วงการหลอมเหลวซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสารแต่ละชนิดจะมีจุดหลอมเหลวเป็นยังไงเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามชวนคิดคำถามข้อสุดท้ายวันนี้หลังจากที่เรารู้แล้วไปแล้วว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าจ จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันใครว่าเหมือนขอดูมือสิจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมน่าจะเหมือนกันมีไหมไม่มีใครคิดว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะแตกต่างกันยกมือส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมจะแตกต่างกันซึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในบทเรียนครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอยู่2ข้อ1ใบกิจกรรมที่1จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมและ2ใบงานที่1จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนักเรียนมีคำถามอยากจะสอบถามครูไหมครับมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือขึ้นได้เลยนะครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์